0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไม่เขาก็ได้คุยกับทางครูเจบอมแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็อยากจะเลิกกับเราอะแต่เรายังแบบ
1: อะไรอวรนะเนาะ
0: คือแบบเธอก็รู้อยู่ว่าเรายังเป็นผู้หญิงแท้ในช่วงเวลานั้นอะ
1: ถามเขาหรือยัง
0: แล้วปู่กับย่าเขาหม่าม้าอากงเขาก็รับรู้ทุกอย่างแล้วอะเอานี่เราเปิดเสียงหรือยังอะเอาเปิดแล้วแล้วมันไปออกสื่ออะเธออ
1: ย่าง
0: น
1: ี้เขาต้องได้ยินเธอแน่ๆเลยเธอพังเธอหาเขาแต่เช้าเลยนะ
0: คืออ่ะเปิดหน้าก่อนเลยแล้วกันพร้อมตามสองหนึ่งไปไม่เห็นหน้าอีกไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: นู่นเวลาพูดไม่พูดดีๆได้ไหมไม่ต้องดัดจริตนะ
1: ไม่เสียงมันแหบอยู่เสียงมันได้เท่านี
0: ้แหละโอเควันนี้วันพระศุกร์ที่27เดือนสิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิสรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมารายการสมุทรค่ะ
0: คือวันนี้อาจจะเห็นดีเจสอนในภาพที่ทุกคนยังไม่เคยเห็น
1: ทำไม
0: คือฉันอกหัก
1: โอ้โหถ้าอย่างนั้นเขาเห็นบ่อยแล้วแหละฉันว่า
0: คุณคาเมล่าบอกมโนเก่งนะเดี๋ยวจะจัดการเธอไม่รู้หรอกความรักของฉันนะ
1: เช้าเลยตื่นเช้ามาก็มโนแต่เช้าเลยยังไม่เลิกฝัน
0: คือคุณผู้ฟังอันนี้ขอประกาศออกสื่อเลยดีเจสอนกับดีเจบอมเราใช้ระยะเราใช้คำว่าห่างกันเจอดาราเวลาเขาจะเลิกกันเขาไม่พูดเขาเลิกกันนะ
1: เ
0: ขาบอกว่าม
1: ันดูแบบว่ารุนแรงไง
0: ต้องพูดแบบว่าไง
1: ตอนนี้ก
0: ็อันเมื่อเราจะท่านเป็นนักข่าวนะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณนุ่นกับคุณฮาร์ทเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างตกตัวอย่างไงมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างครับ
1: สำหรับตอนนี้ก็
0: เดี๋ยวก่อนคุณนุ่นไม่ต้องตอแหลค่ะ
1: อ้าวก็สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่ นักข่าวพูดแบบนี้ไม่ได้นะ พูดไม่ได้นะ
0: ไม่ทราบว่าคุณนุ่นกับคุณฮาตอนนี้ความสัมพันธ์ของในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างครับ
1: สำหรับตอนนี้ก็กำลังเว้นระยะห่าง
0: น่าดัดจริตมากเลยค่ะ เว้นระยะไงต่อ
1: กำลังเว้นระยะห่างกันค่ะ
0: แล้วต้องยิ้มไหม
1: ยิ้มต้องยิ้มแบบปลอม
0: ๆจริงเหรอนุ่นลองคุณผู้ฟังดีเจสอนก็ต้องขอประกาศออกสื่อเนาะคืออาม่าอากงอ่ะแล้วก็อากีทั้งอีทั้งว่าเขา
1: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องพูดก็ได
0: ้ทำไมนุ่นเธอไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
1: เหรอทั้งอีทั้งอ้วอะไรล่ะ
0: คือวันเนี้ยเอาความจริงเลยคือพรุ่งเนี้ยวันเนี้ยเขาเป็นวันศาสตร์จีนแล้วเรื่องของเรื่องคุณผู้ฟังครูเจบอมหมาเขาชวนดีเจสอนไปไหว้ศาสตร์จีนแต่ปัญหาก็คือขาดหัวหมู
1: ทำไมเลยจะขอหัวเธอไปไหว้แทนเหรอ
0: นู่นไม่ได้พูดจาอย่างนี้อ่ะ
1: ก็เลยหลอกล่อไปอย่างเงี้ยเหรอหลอกเหลือเมื่อไหร่เอาไปตันหัวไปไหว
0: ้คือทางบ้านของครูเจบอมอ่ะเขาก็เป็นคนจีนนะเนาะอาม่ากงอ่ะเขาก็บอกว่าเขาลืมหัวหมูซื้อแต่เป็ดซื้อแต่ไก่แล้วเชื่อไหมอีอ่ะอีคือพี่สะใภ้อ่ะเขาบอกว่า
1: ไอ้ตัวเนี้ยแหละเอามาแทนก่อน
0: ซื้อก็เลยวิ่งหนีออกจากบ้าน
1: เธอเลยรู้ความจริงเหรอ
0: รู้ความจริง
1: ว่าหลอกมาเชื่อ
0: ว่าเขาหลอกฉันมาตัดหัวค่ะวันนี้ดีเจสองก็เลยขออนุญาตบอกทุกคนว่าครูเจบอมกับดีเจสอนเราเว้นระยะห่างกันแล้ว
1: ดีแล้วแหละ ฉันดีใจแทนเขาด้วย
0: นู่นทำไมจะพูดจาแบบ
1: เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะเขาบอกว่า
0: ดี
1: เจบอมเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเนี่ยโอ้ยเพอร์เจอร์อะไรขั้นเนี่ยแต่เช้าครูเจบอมเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย คุณนุชชี่เขาบอกนะ
0: จริงเหรอคือวันเนี้ยเราต้องยอมแล้วนะคุณผู้ฟังคุณสุดารัตน์บอกฟังดีเจทั้งสองมาตั้งแต่ท้อง1เดือนจนตอนนี้คลอดแล้วค่ะจะตั้งชื่อว่าสอนอย่าค่ะอย่าค่ะ
1: อย่าละไว้นะอย่า
0: ละไว้นั่นที่เข้าใจนะคุณชายไรเบอร์รี่บอกว่าเมื่อกี้ดีเจญี่ปุ่นก่อนปิดรายการบอกว่าจะมาแอบส่องดีเจนุ่นกับดีเจสอนว่าจะแอบนินทาดีเจญี่ปุ่นหรือเปล่า
1: ทุกวันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคนที่1ผ่านไปเดี๋ยวจะมีคนที่2ตามมา
0: เมื่อวานเนี้ยฉันเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนางขายดีนะ
1: ที่บอกว่าคนละรสเหรอ
0: คนละรส
1: สมมติว่าวันนี้รสชาติดีมากติดใจสุดๆเลย
0: เมื่อวานเนี้ยในกลุ่ม LINE Open Chat อ่ะ ก็มีคนบอกว่าไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวนางมาแล้ว
1: แล้วเป็นยังไงอร่อยไหม
0: คนละรสจริง
1: ๆรสไม่เหมือนเมื่อวาน
0: เธอมาพูดจาเขาเดี๋ยวแต่นางขายดี
1: เปล่าจริงๆอ่ะคนทำจำสูตรไม่ได
0: ้แต่เอาความจริงนะฉันอ่ะไม่ได้สนใจเลยครูเจญี่ปุ่นอ่ะ
1: เขาสวยไงพอเขาสวยเธอก็ไม่อยากสนใจเขาไง
0: ไม่ฉันไม่ได้สนใจเขาเลยฉันสนใจคนรอบข้างเขา
1: อ่านข่าวดีกว่า
0: เออ
1: แต่เช้าคุณผู้ฟัง
0: เอาจริงๆนะความหล่อน่ะ
1: นี่คุณเก๋เขาบอกว่าดีใจกับดีเจบอมด้วยนะคะหมดทุกบุกโศกสักที
0: เออคุณประทุมจันงาบอกว่าวันนี้วันศาสตร์จีนเตรียมของไหว้แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือรีบมาฟังดีเจทั้งสองคนค่ะ
1: น่ารักมากๆเลยค่ะ
0: โอ้น่ารักเนาะน่ารักเนาะนะดีใจกับดีเจบอมด้วยนะคะจะได้หมดทุกข์หมดโศกกันสักทีเดี๋ยวฉันจะจัดการกันให้หมดนะเอาความจริงนะส่วนหนึ่งที่ฉันต้องเลิกกับฉันต้องไม่ใช่เลิกฉันต้องเว้นระยะห่างกับครูเจบอมอ่ะก็คือเจอจากครูเจอาร์เหมือนกัน
1: ปล่อยเขาไปดีเจบอมเขาตอนนี้เขารอดแล้วอย่าไปยุ่งกับเขา
0: คือความรัก
1: ก
0: ็
1: ปล่อยเขาไป
0: จริงคือฉันน่ะจะหนีเขามีดวงมาบอกแล้วว่าฉันน่ะจะนี่มันนางมาแล้วนางมาแล้วเธอนี่เจอกันที่ศาลค่ะโอ้ คือต้องบอก
1: ฮะไม่พูดเยอะไม่เป็นไรเราไหว้สวย
0: จริงเหรอ
1: ไหนลองไหว้สิไหว้สวยสวัสดีค่ะ
0: ครูเจญี่ปุ่นอยากจะบอกเธอว่าเธออ่ะก๋วยเตี๋ยวเธออ่ะคนละรสจริงๆ
1: ยังไม่จบยังไม่จบนะ
0: เออไปเธอไปอุดหนุนยัง
1: ยังต้องไปแล้วต้องไปลองแล้วจะได้รู้ว่าเป็นรสชาติเป็นยังไงเป็นอย่างที่ดีใจสองบอกหรือเปล่า
0: ฉันดูแล้วดูจากสภาพการกินนะ
1: นี่คุณ
0: ต้องก
1: ิน
0: ต้มยำ
1: ครูเจบอมเขาฝากมาบอกดีเจสอนนะว่าย้ายเวลาไปจัดบ่ายสามถึงหกโมงเย็นแล้วนะ
0: ไม่ต้องแล้วเลิกฉันเลิกแล้วฉันไม่อยากคุยแล้วกับครูเจบอมนะเออภรรยาของผมก็ชื่อสอนนั่นสิริชื่อเล่นชื่อสอนผมปวดหัวกับคนชื่อสอนมากอันนี้เรื่องจริงคุณอาร์มเจอไม่ต้องคือความรักน่ะอย่าไปคิดอะไรมากนะวันนี้วันศาสตร์จีนทำไมถึงเขาเรียกวันศาสตร์จีนเธอพูดจริง
1: ทำไมอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: คือวันศาสตร์จีนเนี่ยนะคุณรู้ฟังนะอันนี้เป็นประวัติที่ดีเจสอนได้ศึกษามานะอันนี้คือเรื่องจริง
1: เพราะคนจีนแท้
0: เนี่ยเธอก็พูดความจริง
1: อ้าวก็เธอมามีบรรพบุรุษมาจากประเทศจีนไงเขาก็มีความรู้แน่น
0: เดี๋ยวนางบอกว่าไงคุยเจอญี่ปุ่นนางบอกว่าไง
1: มาทานค่ะแล้วเดี๋ยวทำรสวันก่อนให้
0: เอาจริงนะฉันเชื่อแฟนรายการเนี่ยนะที่ฟัง93อยากไปกินนานแล้วคือฉันน่ะไม่รู้จากพิกัดนะเอาจริงคุณเจญี่ปุ่นเธอบอกพิกัดหน่อยสิมันอยู่ตรงไหน
1: เราต้องไปกันแล้ว
0: ต้องไปเขาบอกกินชามเดียวไม่ได้นะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กินชามเดียวไม่ได้ค่ะ
1: 6ก่อนชามแรก
0: ไม่น้อยให้น้อย
1: ก็ แหมใครจะสู้ทุเรียนทอดดีเจสอนล่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเธอก็พูดอีกแล้ว
1: กรอบฟันแตก
0: แต่เวลาฉันกินก๋วยเตี๋ยวนะน้ำต้องมาแห้งต้องมีเวลาเธอกิน2ชามไหม
1: ฉันกินชามเดียวนี่แหละ
0: จริงเหรอ
1: ก็ดูตัวเธอด้วยดิฉันเชื่อว่าเธอ2ชามไม่พอ
0: จริงเหรออ้าวใครไปกินนะของครูเจญี่ปุ่นเนี่ยร้านคนละรสเขาบอกอยู่ตรงไหนอะนี่นี่นางใช่ไหมอยู่ตรงวัชรพลค่ะโอเคนะวัชรพลอยากจะตายอ่ะมาบอกแกวัชรพลมันอยู่ตรงไหนของวัชรพลล่ะเออนะอีกลองชามอีกพอแล้วไม่คุยกับนางแล้ว
1: ชามหวาน
0: นะ อ้าวไปอุดหนุนก็ได้ใครอุดหนุนแล้วก็ลองทักเข้ามาในไลน์กลุ่ม Open Chat หน่อยนะเซิร์ชเดี๋ยวนี้ก็เซิร์ชง่าย
1: ถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเป็นยังไง
0: แล้วเดี๋ยวจะได้มาอภิปรายรายงานให้นางบอกว่าที่ชื่อว่าคนละรสเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ต้องไปกินคนละวันด้วยนะวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ไปใหม่ จะได้รู้ไงว่าจริงหรือเปล่า
0: เอ้าพอเราก็ทายอินให้นางเยอะอยู่นะ
1: อ้าวก็ได้อยู่แหมเธอขายทุเรียนทอดทุกวัน
0: จริงเหรอ
1: พูดให้คนอื่นเขาบ้าง
0: เหรอแต่ที่ฉันพูดให้นางไม่ใช่หรอกเพราะว่านางอะแซบ
1: แม่สื่อไงเธอต้องใช้เพื่อนเขาให้เป็นประโยชน์นะถ้าเกิดเธอจะเข้าหาครูเจบอมอะ
0: จริงเหรอ
1: เธอต้องใช้เพื่อนเขา
0: เธอไม่เธอ
1: สนิทกับเพื่อนเขา
0: ให้เกรดฉันต่ำขนาดเนี้ย
1: ทำไมอะ
0: ครูเจบอมเขาเข้าหาฉันค่ะ
1: หรอแล้วครูเจอาร์มอะตอนนี้เลิกละ
0: เลิกแล้วเขามีเมียมีลูกแล้ว
1: แต่ปกติเพื่อนไม่ได้สนใจนะจะมีเมียมีลูกแล้วก็ไม่ได้สนใจก็แอบรักเขาไปทั่วน่ะ
0: ความแอบรักก็เธอ
1: นี่พอมาพูดถึงว่าเมื่อวานนี้ประกาศผลไปแล้วเรียบร้อยกับงานมีติ้งมีหลายคนน้อยใจนะไม่ได้ไป
0: ทำไมเออคุณรู้ฟังงานมีติ้งของเรานะประกาศผลมาที่เรียบร้อยแล้ว
1: ใครยังไม่ได้ไปดูนะคะว่ามีรายชื่อหรือเปล่าสามารถเข้าไปดูในกลุ่ม LINE Open Chat นะคะเมื่อวานนี้มีทั้งคนดีใจมีทั้งคนเสียใจ
0: ตอนนี้นางญี่ปุ่นนางก็ไม่จบนางเขาบอกว่าอาจจะมีออกบูธในเมืองบ้างค่ะฝากติดตามนะคะโอเค
1: ได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าไปออกบูธนะเดี๋ยวจะตามไปชิมนะคะ
0: โอเคอ้าวเธองานมีติ้งของเรามีแต่คนเสียใจเหรอหรือยังไง
1: โอ้ก็เสียใจสิลงทะเบียนมาต้องบอกว่าเวลาแป๊บเดียวลงทะเบียนไปถึง 1,200 คนนะคะ
0: คุณผู้ฟังจะบ้าตายรายวันรายการเนวิทามพาทุกคนไปมีติ้งที่วัดหงลงทะเบียนไม่เกิน3นาทีคนลงมา 1,200 คนนี่จะไปราชมังคารากันแล้วค่ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องคัดตัดใจคัดนะเหลือแค่150ท่านค่ะ
0: พยายามที่จะให้ถึง200คุณผู้ฟังแต่มันไม่รอดจริงๆ
1: เพราะว่าเนื่องด้วยบุคลากรนะและหลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เป็นไปตามที่คุยกันไว้150ท่านค่ะ
0: ใช่ครับเอ้าร
1: ายชื่อก็เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ประกาศแล้วนะในไลน์กลุ่มนะ
1: ในไลน์กลุ่ม Open Chat
0: Navy Time เข้าวัดเข้าวาอารามวัดหงรัตนารามนะครับอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 8:30 ถึง 11:30 เจอกันอย่างแน่นอนลงทะเบียน 8:30 นะจ๊ะ
1: ต้องบอกว่าใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะคะจริงๆเรามีสังฆทานอยู่แล้วแต่ถ้าอยากเตรียมมาเองบางคนเขามีความเชื่อว่า
0: ขออ
1: ยากเตรียมมาเองอยากเลือกของที่ดีก็สามารถนำมาร่วมทำบุญด้วยกันได้ค่ะ
0: คนที่ลงทะเบียนได้ครบนะครับ150ท่านเนี่ยผมอยากให้ครอบครัวนำของมาสักหนึ่งอย่างอยากให้ทุกคนได้มาทำบุญกันบางคนบอกว่าเอ้ยฉันรู้สึกว่าอยากจะมีไฟแสงสว่างนำทางเอาไฟมา
1: ใช่เพราะว่าหลายคนก็มีความเชื่อแตกต่างกันบางคนเป็นหลอดไฟบางคนเป็นเทียนแล้วแต่เพราะว่าเขาบอกว่านำแสงสว่างความสว่างสวยเข้าวัดชีวิตจะได้สว่างสวยรุ่งโรจน์
0: เธอจะเอาอะไรมา
1: เอาเป็นเทียนละกัน
0: เธอเอาเทียนเหร
1: อ
0: ส่วนฉันก็จะเป็นลำโพง
1: เดี๋ยวไปซื้อเทียน
0: ฉันอยากจะให้เสียงของฉันมันก้องกังวาน
1: พูดแล้วนะไม่ซื้อลำโพงให้พระนะ
0: ฉันซื้อไปแล้ว20บาทของ20บาท
1: ลำโพงอะไร20บาท
0: เป็นลำโพงเด็กเล่นไงเนี่ยดีเจสองตั้งใจว่าจะเอาข้าวสารเพราะว่าที่นั่นน่ะเขาเป็นวัดที่เหมือนกับว่าเหมือนกับสอนพระที่เรียนบาลีอ่ะแล้วก็เหมือนกับเขาทำกับข้าวทุกวันเลยนะเธอ
1: จริงๆอ่ะที่บ้านชอบทำบุญเหมือนกันบางคนอ่ะเขาไม่ชอบที่จะซื้อสังฆทานที่ทำสำเร็จรูป
0: เพ
1: รา
0: ะ
1: บางคนบอกบางอย่างอ่ะซื้อมาหมดอายุบางอย่างอ่ะพระไม่ได้ใช้จริง
0: ๆอ
1: ันนี้ด้วยความที่คุณแม่เป็นครูสอนพระพุทธศาสนานะเขาจะอยู่ใกล้วัดใกล้พระเขาจะเลือกของที่คิดว่าพระได้ใช้แชมพูสระผมเนี่ยพระได้ใช้นะบางคนอ่ะมองว่าโอ๊ยตลกพระไม่ได้มีผมทำไมพระจะต้องใช้นะก็มีเหงื่อออกมีใครออกบ้างก็มีการสระผมนะมีพระใช้นะสบู่อย่างเงี้ยบางถ้าเกิดสมมติเป็นถังสังฆทานบางทีเป็นก้อนแต่ว่าในหลักความเป็นจริงบางทีพระก็สะดวกสบายใช้เป็นสบู่เหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกในสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมาะสมเลือกมาให้ถวายพระนะคะก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ทุกท่านเลยอยากจะร่วมกันทำบุญเป็นอะไรแล้วแต่เลย
0: ตื่นเต้นอะ
1: ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าไม่ได้จัดมาสักพักแล้วนะกับงานมีตติ้ง
0: คือฉันก็คุยกับพระอาจารย์ใหญ่เนาะบอกพระอาจารย์ใหญ่บอกว่าให้เริ่มยังไงดีบอก เดี๋ยวคุณผู้ฟังผมเนี่ยมาถึง 8:30 เราก็จะมารวมตัวกันก่อนเสร็จแล้วก็จะพาไปกันที่โบสถ์เสร็จแล้วพระอาจารย์บอกว่าในโบสถ์นั้นเนี่ย150คนฉันก็บอกเฮ้ยเราจะยัดเราไปได้หรือเปล่าทั้ง150คน สร
1: ุ
0: ปแล้วโบสถ์ใหญ่มากเธอ
1: แล้วที่จอดรถล่ะเพียงพอไหม
0: เอาที่จอดรถนะคุณผู้ฟังนะให้มาเช้าหน่อยจอดข้างวัดเลยพี่ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมารอตั้งแต่7โมงพอ
1: 7โมงเช้าจะมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
0: มีจอด2ฝั่งด้านในกับด้านนอกคุณผู้ฟังมีจอด2ฝั่งพอแต่ต้องมาเช้าหน่อยเดี๋ยวเขาจะจัดเรียงให้คุณผู้ฟังก็มาเช้ากันนิดนึงนะแต่ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าไม่อยากให้ลำบากกลัวที่จอดรถเต็ม MRT อิสรภาพง่ายที่สุด
1: ง่ายที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะต่อก็ต่อมอเตอร์ไซค์ได้ถ้าไม่อยากเดินนะคะ
0: แต่เดินก็ไม่ไกลนะเอาจริงอะ
1: การแต่งกาย เนื่องจากเราไปร่วมกันทำบุญที่วัดขอให้แต่งกายอย่างสุภาพนะคะ
0: นี่ครับนี่คือตัวอย่างของการแต่งกายที่ถูกต้องนะครับนี่
1: อันนี้ได้เป็นคนโบกหน้าวัดพอ ไม่ได้เข้าวัดค่ะ
0: ไม่ได้เหรอเธอ
1: ไม่ได้ชุดไม่สุภาพสั้นอย่างนี้ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: แต่งอย่างนี้ไม่ได้เหรอแล้วแต่งอย่างนี้ได้ไหม
1: อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่ดีเจสอนจะแต่งชุดนี้ไปคุณผู้ฟังครับนะอันนี้เป็นชุดที่ดีเจสอนจะแต่งไปที่วัดหง
1: พระบอกว่ากลัวแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: กลัวแล้วตอนนี้เช้าแล้วโยมไปผุดไปเกิดเถิด
0: นะอ้าวเจอกันอย่างแน่นอนสถานที่มากมายฉันก็แอบสงสัยว่าเอ้าแล้วที่วัดหงจะมีอะไรนอกจากจะไหว้พระคุณผู้ฟังวัดหงเนี่ยมีสิ่งลี้ลับมากมายและเป็นความเชื่อที่น่าขนหัวลุก
1: ขนหัวลุกเลยเหรอ
0: จริงเขาบอกว่าตรงสระน้ำมนต์เนี่ยของพระเจ้าตากใครที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีเคราะห์เหมือนทำอะไรไม่เคยมีไม่เจริญเลยอะ
1: ไม่เจริญ
0: ให้เอาน้ำมนต์เนี่ยมารดล้างแล้ว
1: สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเหรอ
0: ใช่
1: ต้องบอกว่าสระน้ำมนต์เนี่ยมีความเป็นมาเมื่อก่อนในสมัยก่อนเธอรู้ไหมว่าสระน้ำมนต์เนี่ยเขามีความขลังเริ่มต้นมาจากอะไร
0: เธอรู้อ่ะ
1: รู
0: ้ทำไมเธอรู้อ่ะ
1: เพราะว่าฉันไปหาข้อมูลมา
0: เธอไปหาข้อมูลแล้วเหรอ
1: ใช่
0: เธอเล่าให้ฟังหน่อย
1: เพราะว่าสระน้ำมนต์ที่เราจะไปเนี่ยในวัดหงเนี่ยเป็นสระน้ำมนต์ที่ถือว่าเป็นสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าตักสินเวลาก่อนที่จะไปรบเนี่ยพระเจ้าตักสินก็จะมาส่งน้ำมาอาบน้ำชำระล้างร่างกายเพื่อความเป็นสิริมงคลมีความฮึกเหิมมีความเข้มแข็งเพราะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแหละจะช่วยปกปักรักษาแต่หลังจากที่ไปรบเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาก็จะมาอาบน้ำล้างความอัปมงคลรวมถึงเอาสาตราวุธต่างๆเนี่ยมาล้างด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอาถรรพ์เป็นความชั่วร้ายเราไปฆ่าฟันศัตรูมาเราต้องล้างทำความสะอาดก็ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความเชื่อมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างที่ดีเจสอนบอกว่าเป็นสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เวลาใครที่มีเคราะห์รู้สึกว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีทำการค้าไม่ขึ้นคุยการกับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ดีมาที่สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยแก้ปีชงช่วยแก้เคราะห์ร้ายได้อ
0: ันนี้จะพูดเรื่องจริงเหรอ
1: พูดเรื่องจริง
0: พระเจ้าตากมาที่นั่นจริงๆเหรอ
1: ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากสินมหาราชใครที่อยากจะแวะเวียนไปก็สามารถไปแวะเวียนไปดูได้นะเพราะตอนปัจจุบันเขาก็ยังทำนุรักษาเหมือนแบบเหมือนเดิมเลย
0: เธอพูดจนขนลุกเลยอะแล้วอยู่ในวัดด้วยนะ
1: อยู่ในวัดที่เธอถึงถามไงว่าทำไมด้านหลังมีหมวกของพระเจ้าตากสิน
0: เหรอโอ้นุ่นเนาะไม่น่าเชื่อเลยอะว่านุ่นจะมีความรู้แบบนี้อะ
1: ไม่จริงๆเมื่อวานนี้คุยกับรองที่ทำงานฉันนี่แหละน้องเขาก็ให้ความรู้เขาว่ามีความรู้เยอะก็มีความรู้รอบตัวเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วฉันก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอ้ามันเป็นอย่างนี้งี้ออมจริงเพราะว่ารองเขาก็ชอบเขาฟังรายการนะรองเขาฟังรายการทุกเช้าเลยชื่อรองเอ เขาก็นั่งคุยกับฉันตลอดเขาก็บอกเนี่ยไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาจะเล่าให้ฟังนะเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือฉันคนนึงอะที่ศรัทธาพระเจ้าตากอันนี้คุณรู้ฟังนะดีเจสอนพูดเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ากองทัพเรือที่ตั้งที่ทำงานของเราอะอยู่ในพระราชวังเดิมนะ
1: ก็อาจจะเป็นพื้นที่วัดที่ใกล้เคียงไงในยุคสมัยก่อนยังไม่มีถนนเมื่อก่อนเนี้ยวัดก็ใกล้กับวัง
0: ใช่
1: พระเจ้าตากก็มีความเป็นไปได้ที่พระเจ้าตากอาจจะเดินทางมาที่วัดนี้เพื่อจะมาอาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายต่างๆในเรื่องของความเชื่อในการออกรบในการที่จะกลับเข้ามาในเมืองแล้วก็ล้างชำระล้างทำความสะอาดรวมถึงล้างชาตาวุธด้วย
0: นี่พี่สายพินเขาบอกว่าวัดหงเขามีอาบน้ำมนต์เดือนละครั้งนะ
1: น่าสนใจนะใครที่ตอนนี้กำลังเรียกได้ว่าปีชงเคราะห์ร้ายก็สามารถมาอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะ
0: คือฉันน่ะเคยไปอาบน้ำมนต์ที่แห่งหนึ่งแล้วฉันน่ะเนาะก็อาบน้ำอย่างแท้จริงอ่ะมีคนบอกว่าฉันน่ะคือกินนารี
1: โอ้โหใครพูด ตบปากเลย
0: นุ่นเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอ
1: กินนารีไปเลย
0: ฉันไม่กินนารีและแบบว่าแต่งแต่งแต่งแต่งแต่งแต่งแต่งคือฉันอยู่ในสระน้ำมนต์ฉันลำเฉยเลยอ่ะนุ่นไม่ใช่สระน้ำมนต์ที่วัดหงส์นะ
1: ฉันว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเธอต้องไปหาหมอเธอไม่ได้เป็นกินนารี
0: นุ่นทำไมเธอชอบบูลลี่เพื่อนล่ะ
1: วันนั้นน่ะเราลืมกินยาไป
0: ไม่ตอนที่ฉันลงไปเล่นน้ำนะไม่ว่าฉันจะไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่น้ำตกหรือน้ำทะเลอ่ะฉันจะแต่แดงแต่แดงแต่งแต่แดงแต่แดงแต่งแต่แดงแต่งแต่งแต่แดงแต่งแต่งแต่แดงแต่งมีแต่คนเชียร์กินนารีกินนารีอย่างเงี้ย
1: คิดไปเองหรือเปล่า
0: ฮะส่วนอีกคนบอกไม่ใช่กินนารีนางนี่กินนอนกินนอนคืออะไรอ่ะนุ่น
1: อาจจะใช่แล้วล่ะ
0: ฮะมันคือน้องของวรนุชหรอ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคโอ้กินนารีอย่างเธอไม่ใช่กินนารีค่ะเธอคือกิ้งก่าก็พอค่ะคุณกัญญาพัฒน์เดี๋ยวจะจัดการเธอ
1: ต้องบอกว่ากากีก็พอได้นะ
0: อ้าวเธอพูดก่อนวันนี้วันศาสตร์จีนคุณผู้ฟังดีเจสอนจะเล่าประวัติวันศาสตร์จีนให้ฟังเธอรู้หรือเปล่าวันศาสตร์จีนคืออะไร
1: ฉันไม่ใช่คนจีนอ่ะฉันก็ไม่รู้ดิ
0: คือทุกคนก็รู้นะว่าดีเจสอนเนี่ยมาจากเมืองไหหลำและเมืองมอละเมืองจากเมืองมอละม้าฉันเคยเล่าให้เธอฟังแล้วใช่ไหม
1: เคยเล่าแล้ว
0: คุณผู้ฟังก็รู้แล้วเนาะคุณผู้ฟังวันศาสตร์จีนเนี่ยเป็นศาสตร์ของชาวจีนที่เขาเนี่ยจะเอากะละแมมากวนกันพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เอากยาศาสตร์เนี่ยมาบดเสร็จแล้ววันศาสตร์จีนก็เป็นการนำเอากยาศาสตร์เนี่ยไปไหว้เทพเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็เอากยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมาโปรยปลายให้กับท้องไร่ท้องนาแล้วทำให้วันนั้นคือวันนาโลกครับ
1: ไม่น่าจะได้ความรู้แล้วแหละ
0: เธอมาอย่านุ่นฮะ
1: ดีเจสอนเนี่ยนะอุตส่าห์ตั้งใจฟังเอา5วินาทีเมื่อกี้ฉันคืนมา
0: วันศาสตร์จีนคืออะไรเธอรู้ไหม
1: จริงๆเคยจำได้แต่ว่าเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนแป๊บหนึ่ง
0: จริงเหรอ
1: เออฉันเคยเล่าอยู่ปีที่แล้วนะ
0: ใช่ไหมคุณรู้ฟังเดี๋ยวเอาข่าวนิดนึงคือวันศาสตร์จีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนที่มีเชื้อสายจีนโรงเรียนจีนเนี่ยเขาจะหยุดกันให้วันนี้ไปไหว้กันนะ
1: คนไทยที่มีเชื้อสายจีนวันนี้ก็หยุดกันเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องไหว้
0: ใช่แต่มีบางโรงเรียนไม่หยุดเธอเหตุการณ์นี้เลยเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีผู้ใช้ไลน์นะเขาก็อยู่ในไลน์กลุ่มของครูนะเขาก็โพสต์ส่งไปในไลน์เลยบอกว่าจัดงานกีฬาสีรั่วตรงกับวันศาสตร์จีนก็ต้องทำงานขายของเพื่อมาร่วมกิจกรรมนะโรงเรียนเนี่ยโอ้ยเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้โรงเรียนไม่เห็นใจผู้ปกครองเลยนะขยับไปอีกอาทิตย์นึงมันจะตายหรือไงโรงเรียนกีฬาสีเนี่ยวันศาสตร์จีนเนี่ยคือใช้คำได้แบบแรงมากอ่ะ
1: ครูก็คงงงนะ
0: งงอ่ะเอาเธอเห็นเรื่องนี้ยังไงในความคิดเห็นของเธอเอา
1: ถามว่าความเป็นจริงแล้วความเป็นผู้ปกครองเนี่ยลูกมีกิจกรรมเนาะ
0: เดี๋ยวก่อนนะมีคนโกหกคุณจันจิมันยังเขาบอกว่ามาดูครั้งแรกดีเจนุ่นสวยมากอันนี้คือโกหกค่ะเดี๋ยวฉันบล็อกเองข้อความ
1: หลอกลวงแล้วนะดีเจสอน
0: อ่ะคือคุณรู้ฟังครับวันศาสตร์จีนเนี่ยนะโรงเรียนเขาไม่ได้หยุดนะบอกไว้ก่อนนะสมัยดีเจสอนเรียนเนี่ยไม่มีหยุดหรอกพ่อแม่เป็นคนไหว้ลูกไม่ได้ไปไหว้ค่ะ
1: เพราะว่าเรียนโรงเรียนคริสต์
0: เธอรู้อีกแล้ว
1: มีโบสถ์ไง
0: ใช่มีโบสถ์อยู่หน้าโรงเรียนสักพักตอนเย็นๆก็จะมีควันขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: ตีละครั้งด้วย
0: ตีละครั้งด้วยเดี๋ยวฉันจะสอกกับเธอเหตุการณ์เนี้ยดีเจสอนไม่เห็นด้วยเลยที่จะมาส่งข้อความว่ากล่าวโรงเรียนนะ
1: ไม่ไปก็ไม่ไป
0: ไม่ไปก็ไม่ไปไม่ต้องมาส่งข้อความวีนคุณครูค่ะ
1: คุณครูก็ทำปฏิบัติตามหน้าที่เนาะ
0: เออนะคือวันศาสตร
1: ์นอกจากจะปวดหัวกับลูกแล้วเนี่ยก็ต้องปวดหัวกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเป็นคุณครูเนี่ย
0: เอายังไงอะเข้าใจอ่ะนะว่าเราเนี่ยมีเชื้อสายจีนนะ
1: เป็นครูนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: จะวีนกลับให้ฉ่ำเลยเชื่อสิ
0: จริงคุณผู้ฟังดีเจสอนเนี่ยเอาความจริงนะอย่างแท้จริงเลยถ้าถามว่าฉันอยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นครูนะ
1: ได้นะฉันว่าเธอเหมาะ
0: ไม่อันนี้คือเรื่องจริงเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยคุณผู้ฟังความฝันของดีเจสอนคืออยากเป็นครูพละ
1: ทำไมอ่ะมันต้องอยากเป็นครูพละฉันเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นครูชอบภาษาไทยเพราะว่าเธอเป็นคนชอบแต่งกลอน
0: ค คือที่ฉันอยากเป็นครูพละเพราะว่า
1: แอบชอบครูพละตั้งแต่เด็ก
0: นั่นแหละคือปัญหา
1: ได้เป็นความฝันเลยหรอ
0: นั่นแหละคือคำตอบอย่างแท้จริงเธอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอันนี้ขอบอกผู้ปกครองทุกคนเลยนะอย่าไปวีนครูเขาว่าโอ๊ยวันศาสตร์จีนลูกฉันจะต้องได้หยุดวันคริสต์มาสลูกฉันจะต้องได้หยุดวันอะไรอ่ะวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกฉันต้องได้หยุดคุณผู้ฟังอยากหยุดคุณหยุดเลยค่ะ
1: ก็จริงๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไหว้ก็ได้นะเราเอาน้องๆมาโรงเรียนก็ได้ก็จริงๆถามว่าเป็นกิจกรรมกีฬาสีในเด็กๆก็เหมาะสมนะสำหรับเด็กมองว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กๆควรจะได้รับจริงๆฉันชอบมากนะในช่วงกีฬาสีนะถ้าเกิดพ่อแม่ให้หยุดฉันจะร้องไห้ฉันเสียใจ
0: คือฉันน่ะมีปมกับกีฬาสีฉันพูดเรื่องจริงเลย
1: เคยแข่งมาตอนเด็ก
0: ๆสมัยฉันเนี่ยตอนที่ฉันมีปมกีฬาสีตอนฉันอยู่ม.4แล้วคือตอนฉันขึ้นม.4เนาะมันมีรุ่นพี่อยู่ม.5รุ่นพี่ก็จ้องจะเป็นแบบผู้นำเชียร์ส่วนเขาอะก็ให้ฉันคือผู้นำเชียร
1: ์เลยเกิดการทะเลาะกันเหรอ
0: เกิดการทะเลาะกันแล้ว4กับพี่นะฉันม.4เนาะฉันก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วถ้าอยากจะชนะอยากจะเป็นผู้นำเชียร์ก็มาดามเบนเยอร์กันเลยดีกว่าอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่า
1: ผู้นำเชียร์นี่คือเป็นลีดเดอร์เหรอ
0: เป็นลีดเดอร์แล้วฉันเป็นลีดเดอร์ไม้หนึ่งอะ
1: ไหนโชว์ท่าหน่อยสิ
0: คือจังหวะอ้าวฉันบอกว่าให้กรีดมืออ่ะรุ่นพี่ไหนที่เป็นผู้นำเชียร์ปีที่แล้วอ่ะที่บอกว่าเป็นหัวหน้าเฮตอ่ะลองกรีดมือให้ดูสิเขาก็บอกว่าเขาก็กรีดเงี้ยเขาบอกว่า
1: ไม่กรีดมือปากไม่ต้อง กรีดมือเฉยๆเพื่อน
0: ยังไงนะ
1: ทำไมมือมันมาพร้อมปาก
0: ไม่คือเขาก็กรีดมือเงี้ย
1: เออเนี่ยปากใหม่ละ
0: คือเขาบอกว่า กรีดมือเงี้ยเต็มเชียร์เนาะฉันบอกอ้าวไหนลองพูด3 4สิเขาบอกว่า3 4อย่างเงี้ยฉันบอกว่าท่านี้เหรอพักผ่อนฉันบอกงี้ฉันเลยบอกว่าวิธีการที่จะเป็นผู้นำเชียร์อย่างถูกต้อง
1: ต้องดูมือโปร
0: มือโปร
1: คุณผู้ฟังดูนะดูมือโปรที่เป็นมือไม้หนึ่ง
0: มือ
1: ดัมเมเยอร์ด้วยตอนนี้เป็นลีดเดอร์อ่ะ
0: เนี่ยนุ่นเจอขอบคุณมากที่เจอเข้าใจเพื่อนทุกๆอย่างและทุกๆสิ่งนะ
1: อ่ะเตรียมตัวพร้อมสามสี่นี่อะไรอ่ะนางกวักเหรอ
0: นึกว่าแต่มาพูดจานางกวักนางกวัก
1: อ่ะต้องเพลงด้วยอ่ะสามสี่แฉวับวับวับแฉวับแฉวับวับวับแฉวับมาแล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนก็มีจานเพื่อใจเย็น
0: เดี๋ยวก่อนมันมีอย่างนี้เหรอ
1: มี
0: โรงเรียนไหนอ่ะ
1: ก็ทุกโรงเรียนแหละ
0: อ้าวจะนิดนึงดิแฉสามสี
1: ่เต้นไม่ได้อย่าให้เต้นฉันร่างกายไม
0: ่แล้วมันมีคำว่าแช่วับเหรอ
1: แช่วับวับวับแช่วับจริงจริง
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: โรงเรียนอะไรบ้านนอกมากเลยอ่ะบ้านนอกมากเขมาเหรอ
1: เขมาจริงจริงเด้อเขามีเพลงนี้จริงจริงใช่ไหมคุณผู้ฟังฟังเคยฟังไหม
0: แช่วับวับวับแช่วับ
1: มาเลยเว้ยมาสิเว้ยมาสิวา
0: จริงเหรอโรงเรียนเธอเกรดอย่างนี้เหรอบ้านนอกมากเลยดีเจนุ่น
1: เคยฟังได้ยังไงเธอโตมากับกีฬาสีได้ยังไงเนี่ย
0: เหรอโรงเรียนชั้นกีฬาสีเปิดลำไยหายทองคำค่ะเต้น
1: ตอนนั้นเต้นอย่างเดียว
0: เออนะเออตอนเด็กเป็นดัมเบลเยอร์โตมาเป็นนักดำน้ำค่ะคุณสะพอพานสระแอลอันนี้เราถึงเรื่องไหนกันละนี่กี่โมงเนี่ย
1: พูดถึงเรื่องโรงเรียนว่าคุณพ่อเนี่ยเขาทักมาในเรื่องของกีฬาสี
0: เออใช่สรุปแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่พ่อนะคนที่ทักไลน์มาเหมือนคนเข้ามาในกลุ่มเหมือนเล่นกีฬาสีนะ
1: เป็นไห
0: ม
1: เดี๋ยวก็มีค่ะ
0: มีครับวับวับวับวับแฉวับเหรอ
1: ใช่
0: จริงเหรอ
1: แฉวับวับวับแฉวับเป็นเพลงเชียร์เป็นเพลงเชียร์กีฬาสี
0: เธออันนี้คือ
1: เห็นไหมคุณโจก็บอกว่าโรงเรียนหนูมีค่ะเพลงสมัยเด็กค่ะนี่ไงคุณธนกรนี่มาเป็น
0: เพลงเลยนะ
1: มาเป็นเพลงเลยเห็นไหม
0: นุ่นเอาความจริงแล้วรายการเรานี่คือรายการข่าวใช่ไหมหรือรายการวับวับแช่วับ
1: คุณโรดมันมีจริงๆนะคุณโรดบอกขำเพลงดีเจนุ่น
0: เออแต่ฉันไม่เคยได้ยินเธอเลยนะ
1: มีจริงๆ
0: เอาใหม่สักท่อนหนึ่งสองสาม
1: นี่ไงแช่วับวับวับแช่วับ
0: ไป
1: แช่วับวับวับแช่วับมาสิเว้ยมาสิเว้ยมาสิวา
0: เดี๋ยวก่อนแล้วเขาเต้นไหมเพลงนี้
1: เขาเต้นสิมันเป็นเพลงเชียร์
0: ผมเป็นเพลงเชียร์เลยเหร

0: จริงเหรอ
1: ล้ามากล้าสมัยเชยสุด
0: โบราณมากเลย
1: โบราณ
0: จริงเหรอแต่ยุคสมัยนี้นะยายแรมอีตอนเจ้าสาวอะไรไหม
1: เออตอนนี้ต้องอย่างนี้แหละ
0: มันต้องอย่างนี้นะเธอมันวับวับแช่วับก็ไม่ได้เนาะคุณพัฒนารีบอกว่า
1: หลายคนบอกไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
0: มาขับรถอยู่ต้องจอดดูเลยอ่ะ
1: คุณประภัสสรเขาบอกมันคือเพลงเชียร์ยุค90ค่ะ
0: โอเคเอ้าคุณผู้ฟังผ่านพ้นไปวันนี้วันศาสตร์จีนนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับคนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะครับ
1: วันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกบ้านเลยค่ะ
0: สินเจียยู่อีสินนี่หัวใจ
1: เขายังไม่ต้องยังไม่สินเจียยังไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ยังไม่ตุ๊ดจีน
0: นุ่นเนี่ยเธอไม่
1: ตุ๊ดจีนค่อยอวยพร
0: จริงเหรอเออนะแช่ปั๊บแช่ปั๊บฉันก็เคยร้องครับว่าผมเคยได้ยินเออมีคนเคยได้ย
1: ิน แสดงว่าเราเพื่อนกัน
0: จริงจริงนะครับอ้าววันศาสตร์จีนก็ไม่มีอะไรมากนะครับรายการเราก็ขอเรียกอะไรขอให้ทุกคนมีความสุขนะกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะนะจ๊ะ
1: แล้วก็ดีใจกับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้ารอบ150 ท่านนะคะเจอกันวันอาทิตย์นี้ค่ะ
0: ใช่ครับอ้าววันนี้ทุกคนเห็นเสื้อดีเจสอนไหม
1: แน่นๆแบบนี้เลย
0: นุ่นมาบอกแน่นเลยฉันก
1: ็นี่เสื้อก็ขาดแล้วด้วยเนี่ยปลีไม่ไหวแล้ว
0: เอาความจริงเหรอ
1: ทำไมวันนี้แต่งตัวแบบนี้จะไปไหน
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่3ของเดือนสิงหาคมนะกับการซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีเธอพร้อมรับหรือเปล่า
1: พร้อมสิ
0: พร้อมนะ
1: กองทัพเรือเนี่ยบอกเลยว่าเตรียมพร้อมกำลังพลเนี่ยฝึกซ้อมกันอย่างเข้มแข็งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะวันที่27ตรงวันพฤหัสแล้วก็ยังมีครั้งต่อๆไปถึง10ครั้งในการซ้อมย่อยนะคะเดือนหน้าก็มีอีก3ครั้งตรงกับวันพฤหัสเหมือนกันค่ะใครที่อยากจะรอรับชมนะก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่ต้นสะพานพระราม8เริ่มต้นไล่ยาวมาจนถึงวัดอรุณราชวรารามเลยนะคะใครที่สะดวกจุดไหนก็สามารถชมได้ตั้งแต่เวลาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไป
0: เรือเอ้ย
1: เสียงก็ไม่มีเพื่อนชา
0: เธอเสียงไม่เข้มแข็งอ่ะ
1: ก็เสียงมีเท่านี
0: ้เอาเสียงมีเท่าไหร่
1: ชาเองได้ไหม
0: ไม่ได้เธอไม่งั้นมันจะหมดทำนอง
1: ได้ได
0: ้เรือเอ้ย
1: ชา
0: เรือพระที่นาง
1: ชะ
0: ฉันขึ้นไม่ถูกเลยอ่ะพอเธอชะแบบไม่มีความเป็น
1: ก็ได้เท่านี้เสียงเดี๋ยวเสียงหายเดี๋ยวไม่มีอ่านต่อ
0: โอเคโอเคโอเค
1: เนี่ยเราแอบจิบน้ำไงแล้วเราร้องไงฉันเห็นนะ
0: คุณผู้ฟังวันนี้ซ้อมย่อยนะครับหลายๆคนใครที่อยู่ในสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถรับชมได้ทั้งสองฝากฝั่งเลยตั้งแต่สะพานสังฮียาวไปจนถึงสะพานพุทธและที่สำคัญต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที
1: ่สังฮีไปสะพานพุทธที่ไหน
0: ใช่จากสะพานสังฮี
1: ใช่เหรอ
0: ใช่เดี๋ยวฉันก็สอกกลับเธอไปนู่นแหละสะพานกรุงธน
1: สะพานกรุงธนตรงไหน
0: สะพานกรุงธนคือสะพานสังฮี
1: ไม่ใช
0: ่สะพานกรุงเทพ
1: ฮะยิ่งไปไกลกันเท่าไ
0: หร่เธอถูกแล้วสะพานสังฮีจนถึงสะพานพุทธ
1: ใช่เหรอ
0: ใช่เนี่ยเธอเอาฉันหลงอีกแล้วฉันอุตส่าห์ฉันจะอุตส่าห์จำได้
1: พระราม8ไม่ใช่หรอ
0: ไม่ใช่สะพานสังฮีเขาจะปิดเส้นทางปิดเส้นทางคุณผู้ฟังขอฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็ขออภัยด้วยนะแต่เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ากองทัพเรือของเราอ่ะต้องใช้ระยะเวลาเนี้ยนะกรุงเทพมหานครก็จะเก็บผักตกชวาการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางน้ำนะตำรวจน้ำกรมเจ้าท่าทหารเรือก็บูรณาการกัน
1: เนี่ยเวลาที่เขาก่อนที่จะซ้อมนะเขาก็ต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์หมดทั้งผักตบชวานะหรือว่าพื้นที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหรือว่ากรมเจ้าท่าเองเขาก็มาดูแลความปลอดภัยนะคะ
0: ใช่นะครับคุณผู้ฟังนะอ้าววันนี้นะครับทั้งสองฟากฝั่งตอนเช้ายังสามารถสัญจรได้นะคุณผู้ฟังเรือข้ามฟากยังข้ามฟากได้ปกติหน้าท่าเตียนหรือว่าท่าศรีราชอะไรก็แล้วแต่ว่างหลงว่างหลังได้ปกติเลยแต่ช่วงหลัง12นาฬิกาเราต้องขออนุญาตทุกคนด้วยนะจะมีการซ้อมขบวนเรือนะครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกแค่วันเดียวนะคะ
0: แต่วันเดียวจริงอาทิตย์ละวัน
1: อาทิตย์ละวันเพื่อความเรียบร้อยนะคะเป็นไปตามความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเส้นทางการจราจร
0: คุณพี่ไฟครับเขาบอกว่าไง
1: ตั้งแต่ฟังดีเจสอนมาหาสาระแทบไม่ได้เลยแต่แปลกนะที่ตัวเราก็ยังฟังอยู่ฟังมาหลายปีแล้วด้วยสาระก็แทบจะไม่มีเหมือนเดิม
0: เหมือนด่านะแต่ก็อยู่ในใจคุณกมลตันสารีเขาว่ายังไงคุณกมล
1: เขาบอกฟังรายการ

0: แล้วใครเครียดค่ะกับเช้าวันใหม่ของการที่จะต้องเจอปัญหากับผู้คน
1: อุ้ยเนี่ยอันเนี้ยคือข้อความที่ฮิวใจฉันที่สุดเลยเพราะฉันรู้ว่าในแต่ละวันน่ะเช้าวันเนี้ยคุณผู้ฟังไม่รู้หรอกว่าจะโดนอะไรบ้าง
0: ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างที่ทำงานเนาะออกไปทำมาหากินแต่ละวันปัญหา108ตอนเช้ามาขอใครเครียดสักหน่อย
1: จริงจริงนะก็คือแต่เอาจริงๆแล้วขึ้นเราเนี่ยมีแต่ความสุขนะขึ้น93อ่ะครูฟาเรนไฮต์เขาก็สร้างความสุขสร้างเขาเรียกอะไรสร้างเพลงมาให้เราได้มีความบันเทิงจันลงจิตใจเนาะแล้วก็ได้ฟังข่าวของทหารเรือเนี่ยนะที่เป็นข่าว 100% ไม่มีอะไรแทรกเลยความตลกขบขันอะไรก็ไม่มีเลยในรายการเนี้ย
0: ข่าว 100% ค่ะ
1: เหรอผู้หายทำไมต้องถามหมีคะทำไมอ่ะเป็นรายการที่ต้องฟังทุกเช้าเลยแล้วลุ้นว่าวันนี้จะมีสาระไหม เธออย่ามาหาพูดหาทำนะเรื่องของสาระอะไรอย่างเงี้ยฉันคือรายการข่าว 100% เพราะว่ากสทช.ฉันฝากมาดีเจนุ่นนิดนึงก่อนที่เราจะพักนี่เธอมันน่ากลัวน่าห่วงไหมเนี่ยเรื่องโควิดอ่ะเธอมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้
0: เขาบอกว่ากลับมาระบาดอีกแล้วนะคะตอนนี้ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะเด็กโตทางโรงเรียนเนี่ยบางโรงเรียนเขาก็มีให้ตรวจเขาเรียกอะไรอ่ะตรวจ
1: โควิด
0: โรคใช่นอกจากโควิดเดี๋ยวนี้เขาจะมีที่ตรวจที่มันมีหลายๆโรคนะมีทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เดี๋ยวนี้มีแบบตรวจอย่างน้อยๆเนี่ย3โรคขึ้นไปทางเรียนเขาบังคับให้ตรวจยิ่งเฉพาะหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยเขาจะให้ตรวจก่อนที่จะไปโรงเรียนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิดนะคะกลับมาระบาดอีกแล้วนะคะ
1: คุณผู้ฟังครับกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคออกโพสต์นะครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด19เดือนสิงหาคมนะขออนุญาต
0: เฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวนะคะ
1: 1สิงหาคมถึง25สิงหาคมเขาสรุปมาติดเชื้อทั้งหมด
0: 44,853 คนค่ะ
1: และนอกจากนั้นขออนุญาตเถอะปกติจะไม่อ่านหรอกนะแต่วันนี้ขอบอกหน่อยเพราะมีการรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิดเดือนนี้นะจำนวน
0: 8คนค่ะ
1: นุ่นเอายังไงกันดีเรา
0: ก็เรียกได้ว่ากลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะดูแลสุขภาพให้ดีด้วยแล้วก็พยายามหมั่นตรวจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีเชื้อหรือเปล่าถ้าเรามีเชื้อเราอาจจะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะ
1: แอบห่วงเลยเวลาใครมีลูกเล็กๆแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: มีลูกก็ต้องตรวจไม่สบายเนี่ยตรวจแต่ฉันตรวจแล้วนะฉันไม่เป็นนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีที่ตรวจ ATK ที่สามารถตรวจได้ 3-4 โรคซื้อติดที่บ้านไว้เลยซื้อมาเป็นกล่องเลยเพราะว่าต้องใช้บ่อยยิ่งเวลาเราไม่สบายหรือใครในบ้านไม่สบายเนี่ยต้องตรวจก่อนว่าเป็นอะไรเป็นโรคร้ายแรงไหมหรือเป็นหวัดธรรมดาถ้าเป็นหวัดธรรมดาอ่ะก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นร้ายแรงเนี่ยต้องแยก
1: จริงเหรอ
0: ใช่เพราะว่ามีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุเนี่ยมันก็ภูมิคุ้มกันต่ำเพราะฉะนั้นก็จะอันตรายกว่าคนปกตินะคะ
1: นุ่นเดี๋ยวก่อนนะนี่มีคนก็ถามมาบอกว่าคุณเต้เต้เขาบอกว่าวัวหายทำไมต้องถามหมี
0: ทำไมอ่ะคุณเต้เต้เพราะอะไร
1: มีคุณลุงนภาตอบว่าเพราะหมีโคล่าคืออะไรอ่ะหมีโคล่าอ๋อหมีโคล่าเหรอหมีโคล่าเหรอโอ้ยฉันงงกับคนฟังวิทยุของฉันเนี่ยถามกันเองแล้วก็ตอบกันเองเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคุณอาร์ตไทยวินเทจเขาบอกว่าฟังมานานหลายปีแล้วนะเกือบทุกเช้าครับมีสาระบ้างปนๆกันไปครับนี่น่ารักอันนี้คำพูดนี้น่ารักดี
0: บอกว่าชอบรายการนี้มากค่ะฟังมาครบ1ปีแล้วรักดีเจนุ่นดีเจสอนนะคะ
1: ขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณไกรุ้งนะคะ
1: คุณน้องเล็กบอกว่าลูกชายร้องเพลงทหารเรือตามทุกวันที่ไปโรงเรียนเลยค่ะ
0: คุณโซอีแพนๆก็บอกว่าดีเจสอนใส่วิกปะคะ
1: ไม่ใช่นี่คือผมจริง
0: ผมแก้ว
1: ใช่นะครับอ้าวนุ่นเดี๋ยวเราไปพักกันสักหน่อยนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่รับสายหน้าไมค์นะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีข่าวนะเดี๋ยวเรายังมีข่าวอีกเต็มเลยข่าวอีกนิดนึงก็คือเมื่อวานนี้เราไปรับรางวัลกันด้วยดีเจนุ่นหรือว่าจะเอากันต่อก่อนเลยแล้วยังไม่ต้องพัก
0: ได้หมด
1: ไม่ได้เดี๋ยวโฆษณาเขาว่าเอาเพราะว่าเราต้องพักเบรกครึ่งคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้มีลงโฆษณากับวิทยุทหารเรือกดมาเลยนะเสียงจากทหารเรือวันนี้เรายังต้องการอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคุณผู้ฟังนะใครที่มีโฆษณานะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอยากจะให้ร้านของท่านเนี่ยโด่งดังเพราะว่ามีดีเจสอนดีเจนุ่นช่วยประกาศเนี่ยก็ ส่งข้อความมาได้ในเพจเสียงจากทหารเรือนะครับราคาไม่แรงเริ่มต้นที่ 280,000 ค่ะ
0: เยอะแป
1: ะ
0: อันนั้นเก็บเข้ากระเป๋าดีเจสอนแหละ
1: เจอกับพูดความจริงเอาเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูดารากันดาราออกรายการเราอีกแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าจ้า

0: ้มไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร 089-965-7658

0: 7:52 น.กลับมาพบกันกับในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถ
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีค่ะ
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: เธอรู้ไหมว่าเส้นหมี่อบแห้งไวๆโทรบอกฉันว่าไง
1: บอกว่าอะไร
0: เขาจะมาผัดเส้นหมี่แบบสดๆให้ได้ทานกัน
1: เออมาเปิดครัวโชว์เลยต้องได้กินแล้วแหละวันอาทิตย์นี้นะคะใครที่ลงทะเบียนทันมาเจอกันกับโรงครัวของเส้นหมี่อบแห้งไวๆเขาจะมาทำสดๆให้รับประทานเลยค่ะ
0: สุภาพโอสถแจกเบรก
1: ว้าวลายนี้ก็ไม่ธรรมดานะทุกรอบที่เขามาเนี่ย มีของติดไม้ติดมือมาทั้งสุภาพโอสถเองนะก็จะนำอะไรนะ
0: ผล
1: ิตภัณฑ์มาแจกด้วยแล้วก็ของเส้นหมี่อบแห้งไวๆรอบที่แล้วก็จัดเต็มใส่ถุงมาให้เลยจัดคนละ1ถุงใหญ่เลยเพราะฉะนั้นนะคะรอบนี้นะคะใครที่ลงทะเบียนทัน150ท่านยินดีด้วยค่ะ
0: ส่วนดีเจสอนดีเจนุ่นดีเจกาแฟ3คนเราจะทอดไก
1: ่ทอดเองเลยเหรอ
0: จ้างเขา ให้ได้ทานเคียงคู่กับเส้นหมี่อบแห้งไว
1: ๆเออกินหมี่ด้วยพร้อมกับไก่ทอดนะ
0: มันสุดยอดอ่ะนุ่น
1: จัดเลย
0: จริงๆเนี่ยคือการทำบุญอ่ะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่อ่ะไปกว่างานของเราอ่ะงานเราไม่ได้ทำเอาหน้าคุณผู้ฟังทำเพื่อให้ทุกคนนั้นได้บุญพร้อมกันคือดีเจสอนน่ะเอาความจริงนะเสาร์ที่จะไม่ว่างเลยดีเจนุ่นเนี่ยนางเสาร์ที่ก็ไม่ว่างแต่ก็คุยกันนุ่นขอวันทิศวันนึงกาแฟขอวันทิศวันนึงกาแฟเขาร้องเพลงนะวันทิศกาแฟพี่ขอวันทิศวันนึงไปไหนครับพี่สอนเดี๋ยวพี่พาไปวัดหน่อยทำบุญกันหน่อยน้องได้ครับพี่ดีเจนุ่นก็จัดเลยเพื่อนจัดเลยเพื่อนทุกคนใจบุญหมดแล้วดังนั้นแล้วคนที่จะมาร่วม งานกับเรางานมิทติ้งวันที่30ขอเอาแค่ใจมาอย่างเดียวพอเปิดลดละทุกอย่างเลยที่รู้สึกทุกข์ทะเลาะ กับแฟนที่บ้านมีปัญหากับลูกปล่อยเลยเดี๋ยวดีเจสอนจัดการที่วัดเอง
1: ลากมาด้วยลากมาทำบุญด้วยกัน
0: ลากมากันให้หมด
1: เดี๋ยวใจสงบใจสว่างเองนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่วัดนะคะ
0: มันหายากนะกับการรวมตัวกันที่วัดพระอาจารย์ที่ฉันคุยกับเธอพระอาจารย์บอกว่าเด็กจะเข้าวัดไหมลูกเด็กเหรอบอกโอ้ยพระอาจารย์ครับรายการผมอะรายการข่าวอะเด็กฟังเยอะ
1: มีคำหนึ่งนะที่คนในกลุ่มเขาพิมพ์มาตอนที่เขาดูรายชื่อแล้วเขาได้เขาบอกโอ้ยบุญเสมอกันศีลเสมอกันแสดงว่าเรามีบุญร่วมกันแล้วเราจะได้มาทำบุญร่วมกันเราจะได้มาเจอกันนะคะ
0: จริง
1: แต่ใครที่พลาดโอกาสไปไม่ต้องเสียใจเพราะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อเรื่อยๆเลยค่ะ
0: ใช่นะครับคนที่ทำบุญร่วมกันกับที่วัดหงส์เสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไปนะครับกิจกรรมต่อไปของเราก็คือเมื่อทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาว่ายน้ำข้ามคลอง
1: ไหว้ทำไมไม่ต้องไหว้
0: ไม่ต้องไหว้เถอะไม่ต้องไหว้ใช่ไหมเธอ
1: ไม่ต้องไหว้ไปไหว้พระก็พอ
0: ไม่ต้องไหว้ก็ไหว้พระก็ได้อ้าวมากันต่อเธอเห็นอะไรในภาพนี้ไหมแทนแทนแทนแทนแทน
1: โอ้ยทำไมคนด้านซ้ายเขาตัวใหญ่สุดขนาดนั้นน่ะ
0: นุ่น
1: แล้วเธออยู่ในมุมมืดเหรอทำไมเธอดูไม่ออร่าเหมือนคนอื่นเลยล่ะ
0: ฉันอยากด่าอยู่เหมือนกันอยากด่าช่างถ่ายภาพอ่ะคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือไม่ต้องไปดูด้านขวานะฉันไม่ชอบให้ดูด้านซ้ายที่ใส่ชุดกากีทั้งหมด
1: เพื่อนฉันเอง
0: ที่ใส่ชุดกากีทั้งหมดคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าใครเด่นสุด
1: คนกลาง
0: คนไหน
1: คนกลางสิ
0: คนไหน
1: ชุดกากีคนกลางต้องเด่นที่สุด
0: ไม่ท่านโฆษกอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่เด่น
1: ยังไม่เด่นอีกหรอ
0: ยังไม่เด่นคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93นะแล้วเข้ามาดูได้เลยคนที่เด่นที่สุดนั่นก็คือ
1: คนชายเขาน่าจะปวดท้องเข้าห้องน้ำแหละ
0: ทำไมอ่ะ
1: ดูหน้าเขาสิ
0: คือเขาไม่ได้ดูฉันเลยอ่ะว่าให้ฉันยิ้มไหมอะไรไหมอ่ะ
1: เธออยู่ในมุมแสงอับมาก
0: คือเธอว่าฉันตัวนี้พอดีไหม
1: พิจารณาตัวเองสิน
0: ุ่นทำไมเธอพูดอย่าง
1: เงี้ยเสื้อเธอตึงสุดเลย
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: เพื่อนเราไม่โอเคเหรอหรือยังไง
1: ไม่โอเค
0: เพื่อนว่าเราไม่โอเคอ่ะทำไม
1: สาวสวยของเรา
0: ทำไมอ่ะโอ้ย
1: เสื้อแน่นแล้วนะ
0: คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้กองทัพเรือของเราได้รับรางวัลนี้นี่ รางวัล Thailand Social Government Award รางวัลที่เขาให้ว่ากองทัพเรือสามารถสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจใน1ใน50ของเจ้าหน้าที่รัฐเธอปรบมือสิรออะไรล่ะส่วนท่านในภาพนี้คือท่านโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านเป็นผู้แทนกองทัพเรือรับเลย
1: ต้องบอกว่าหลายท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะ
0: ใช่
1: กับโฆษกกองทัพเรือ
0: คือ
1: ยิ้มแฉ่งเลย
0: รางวัลนี้ไม่มีคณะกรรมการนะเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอา
1: โหวตรวมเหรอ
0: ไม่มีการโหวตด้วย
1: แล้วทำไมถึงได้รางวัล
0: เอาคะแนนจากตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือมานำเสนอว่ากองทัพเรือนำเสนอประเด็นอะไรประชาชนสนใจหรือไม่และมีการตอบสนองกับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเนี่ยแล้วเราก็ได้รับรางวัลนี้มาดีเจนุ่นเป็นยังไงบ้างเธอในฐานะที่จะไม่ต้องบอกว่าเธอหรอกคุณผู้ฟังดีเจสอนดีเจนุ่นดีเจกาแฟเรา3คนเนี่ยในฐานะที่เป็นเสียงเล็กๆของกองทัพเธอภูมิใจไหม
1: ภูมิใจสิเราเป็นหนึ่งในกองทัพเรืออาจจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่ว่ารางวัลที่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือทั้งหมดด
0: ี
1: ใจอยู่แล้ว
0: ถูกไม่ว่าจะอย่างไรเราดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้1ใน50นะคุณผู้ฟังหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐมีเยอะมากเลยนะแต่กองทัพเรือได้1ใน50นี้ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดาจริง
0: จริงนะครับอ้าววันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาปราการสมุทรค่ะ
0: เราสองคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รองเลขาธิการกปร.พร้อมคณะจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสานพระราชดำริประจำปี2569ณโครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่โครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.พร้อมคณะสื่อมวลชนจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสานพระราชดำริประจำปี2569โดยเยี่ยมชมผลสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสะท้อนภาพการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรายได้สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับโครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนบ้านแม่ปูคาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักจึงได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันโครงการนี้สามารถส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรได้ถึง275ไร่และมีศักยภาพที่จะขยายเพิ่มเติมได้อีกกว่า 2,000 ไร่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำหลากส่งผลให้ราษฎร334ครัวเรือนรวม870คนมีความมั่นคงด้านน้ำมีผลผลิตโดยชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน81คนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำกันเองอย่างเข้มแข็งจากความมั่นคงด้านน้ำต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้โดยคณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมสวนลุงสอนของนายอินสอนวงคำตัวแทนเกษตรกรบ้านแม่ปูคาซึ่งปรับพื้นที่2ไร่เป็นศูนย์รวมกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยที่สร้างรายได้หมุนเวียนทุกวันการเพาะเลี้ยงกบปลานิลและการปลูกพืชผักสวนครัวทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้สำนักงานกปร.จะเร่งขยายผลสำเร็จและเผยแพร่องค์ความรู้นี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากสายน้ำสู่พื้นป่าจากอาชีพสู่รายได้และจากการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตผลสำเร็จของหมู่บ้านแม่ปูคาจึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลควบคู่กับการสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าอัตโนมัติอัตโนมัติมาจากคำภาษาบาลีว่าอัตโนมติแปลว่าความคิดหรือความเห็นของตนเคยใช้ในสมัยก่อนเช่นในประกาศว่าด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2402มีข้อความตอนหนึ่งว่าให้ไต่ถามปรึกษากันโดยบาลีและอรรถกถาอาจิรยวาทคือถ้อยคำของอาจารย์สั่งสอนสืบๆมากับอัตโนมัติปัญญาของตัวสอบสวนให้ถูกต้องกันอัตโนมัติอีกคำหนึ่งเพี้ยนเสียงมาจากอัตโนวัตซึ่งพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงบัญญัติศัพท์ให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าออโตเมติกแปลว่าเป็นไปได้ในตัวเองคือมีกลไกทำหน้าที่ได้เองเช่นนาฬิกาอัตโนมัติเกียร์อัตโนมัติ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.g

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะอยู่กับดิฉันการธีราลิขิตการนั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะมาพร้อมกับเมฆที่ก่อตัวบนท้องฟ้านะคะเมื่อเช้าก็มาจากทะเลแล้วก็หายไปตอนนี้ก็ในเมืองแล้วนะคะที่มองก่อนเข้าห้องส่งแล้วก็มาพร้อมกับสถานการณ์ในพื้นที่ต่างประเทศที่หลายคนก็ดูกันเมื่อวานใช่ไหมคะกับภาพน้ำป่าที่ท่วมทะลักที่ทิเบตนั่นเองนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะเป็นเหตุที่ฉุกเฉินที่ไม่สามารถที่จะเตือนภัยได้จริงๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะทีมงานของเราค่ะน้องอัมภูรินัทประคำมีนกับการไลฟ์สดนะคะผ่านช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน้าเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนวิทยากรวันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปสักนิดนึงเพราะว่าน้องไม่ค่อยมานะคะเป็นหัวหน้าเวรไหมวันนี
1: ้ครับเป็นใช่ไหมเป็นลูกเวรนี่แหละ
0: ลูกเวรใช่ไหมคะแต่ว่าน้องเก่งมากนะคะน้องโอ๊กนะคะน้องธนิกโชคเกลือสวัสดีค่ะเจอน้องคนหนึ่งติดใจพูดเก่งมากเจอในห้องส่งค่ะคุณรัฐวิทยาเลยในชีตนะคะกับการควบคุมการออกอากาศนะคะผ่านทางวิทยุของเราค่ะ0239943903แล้วก็0238390004นะคะเกือบลืมหมายเลขโทรศัพท์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้นโอ้โหมันเหมือนกับสึนามิน้อยๆเลยที่เราได้เห็นภาพกันนะคะน้องโอ๊กก่อนเข้าเรื่องราวสภาพอากาศบ้านเราขอถามนิดนึงเมื่อวานเหตุเกิดที่ทิเบตเนี่ยมันเกิดจากอะไรกับมวลน้ำป่าก้อนมาเหอะมาขนาดนั้นกวาดขนาดนั้น
1: ครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นผมได้ดูคลิปแล้ว
0: พี่ก็ดูคลิปเหมือนกัน
1: น่าสงสารมาก
0: ใช่มาเร็วแบบ
1: เร็วแล้วก็แรงด้วย
0: ใช่ครับบ้านม้วนแบบโห
1: ใช่ครับบ้านเมืองนี่คือพังหมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะสาเหตุนะครับจริงๆก็ดูจากหลากหลายข่าวนะครับหลากหลายช่องทางนะครับคิดว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของทาน้ำแข็งนะครับ
0: ที่
1: อย
0: ู่
1: บ
0: น
1: ยอดเขาข้างบน
0: หิมาลัยเหรอ
1: ใช่อยู่แถวบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนั่นแหละครับมันก็เหมือนจะละลาย
0: แล้วมันสูงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ความแรงความเร็วมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายเยอะขนาดน
1: ี้ใช่ครับพอละลายแล้วก็มันหล่นลงมาปุ๊บทำให้น้ำข้างบนนี่มันล้นสูงขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนจะทำให้ส่งผลให้มันค่อนข้างจมน้ำล้นขึ้นมานะครับแถวบริเวณลำธารหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยนั่นนะโดยฉับพลันนะครับแล้วก็มีความรุนแรงมากเลย
0: มันเหมือนกับมาจากที่สูงแรงส่งค่อนข้างจะ
1: แรงขึ้นด้วย
0: แรงแล้วก็หนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่เคยมีใครคาดคิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นไหมน้องเคยมีใครคิดไหม
1: ยังไม่มีครับตอนนี้เพราะว่าที่บ้านเราก็ไม่ได้เจอเลยกันครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฝนตก
0: สะสม
1: ใช่ครับแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับแต่ว่าทางประเทศเนปาลเนี่ยเขามีลักษณะของภูมิประเทศที่ต่างจากเราด้วยนะครับมียอดเขาสูงนะครับโดยเฉพาะเทือกเขาหิมาลัยในข้างบนเป็นทาน้ำแข็งนะครับเป็นหิมะนะครับถ้าละลายก็มีโอกาสที่จะท่วมได
0: ้นี่แหละที่เขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนที่กำลังสร้างผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็ส่งให้เกิดความเสียหายหลายชีวิตแล้วก็อาคารบ้านเรือนนี่เสียหายแทบจะเป็นพื้นที่กว้างเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่ในต่างประเทศนะคะทิเบตของเรานั่นเองทิเบตนั่นเองนะคะทีนี้เรากลับมาบ้านเราค่ะดูจากสภาพท้องฟ้าเมื่อเช้าแล้วมีเมฆปกคลุมแต่ว่าฝนไม่เห็นนะสำหรับบางนาแต่ว่าไปตกที่ไหนหรือเปล่าน้องนี่
1: ครับสำหรับบางนา
0: น้องนิกละน้องโอ๊ก
1: ได้ครับน้องนิกก็ได้ครับก็ดูเป็นทางการต่างประเทศดี
0: อ๋อโอเค
1: ฝนก็สำหรับช่วงเช้าวันนี้นะครับเมฆค่อนข้างปกคลุมเป็นเมฆมากเลยนะครับทางด้านกรุงเทพมหานครรวมถึงที่สถานีวิทยุนี้ด้วยนะครับค่อนข้างมากนะครับส่วนฝนเนี่ยเหมือนจะจริงๆเมฆลักษณะเงี้ยนะครับก็จะมีโอกาสที่เป็นฝนได้แต่เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยหรือว่าละอองฝนนะครับในช่วงเช้านี
0: ้
1: นะครับยังไม่มีอะไรครับ
0: ยังไม่มีอะไรนะคะนี่ดูจากสภาพอากาศแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีประกาศออกมานะคะเตือนถึงเรื่องราวของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบเริ่ม29สิงหาคมถึง2กันยายนซึ่งเมื่อตอนตีห้าออกมาเป็นฉบับที่2ฉบับแรกออกเมื่อวาน5โมงเย็น
1: ใช่แล้ว
0: ทำไมต้องเตือนออกมาถึงขนาดนี้ตัวแปรอะไรทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ในบ้านเรา
1: ครับ

0: ก็ถ้าใครได้ดูข่าวติดตามข่าวมาก่อนเนี่ยก็เห็นว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะครับรวมถึง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีลักษณะของน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือที่ปัวจังหวัดน่านด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นบริเวณจังหวัดใกล้เคียงอุตรดิตถ์นะครับรวมถึงทางด้านภาคเหนือตอนบนใช่ครับทางด้านสุโขทัยด้วยในบางพื้นที่ก็จะมีลักษณะของน้ําท่วมฉับพลันขึ้นมานะครับซึ่งเป็นลักษณะของกรณีอย่างนี้นะครับก็เกิดความเสียหายนะครับต่อบ้านเรือนนะครับแล้วก็ลักษณะของฝนตกหนักที่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและปะหลากเนี่ยเหมือนจะได้กลับมาอีกคร
1: ั้งรอบนี้ก็จะคล้ายคลึงกับเมื่อรอบที่ผ่านมาตัวแปรเดียวกันใช่มั้ยคะแนวร่องมรสุม
0: ใช่ครับตัวแปรก็คล้ายๆกันนะครับว่าจะเป็นลักษณะของแนวร่องมรสุมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของลมมาสมด้วยนะครับที่มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุม
1: แต่ดูจากแผนที่อากาศที่น้องอาร์มขึ้นแนวร่องอยู่เหนือบ้านเราไกลอยู่นะ
0: ครับใช่
1: แต่นี่เขาจะขยับตัวลงมา
0: ใช่ครับแนวร่องเนี่ยจะค่อยๆขยับตัวลงมานะครับณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะครับอยู่ทางด้านประเทศเมียนมานะครับประเทศลาวตอนบนนะครับแล้วก็เข้าสู่ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับแถวบริเวณตอนบนของเอาตั้งเกียร์นะครับในช่วงนี้ก็ทำให้ทำขอบหน้าภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับตอนบนบนเนี่ยมีฝนได้นะครับในบางพื้นที่ครับแต่ว่าในอีกวัน2วันข้างหน้านะครับวันนี้วันพฤหัสที่
1: 27
0: ใช่ครับก็จะเป็นลักษณะจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่29เป็นต้นไปนะครับฝนก็จะเริ่มขยับลงมา
1: คือ27 28เนี่ยลักษณะอากาศก็ยังคงทรงๆแบบเนี้ยมีบ้างไม่ได้หายไปฝนมากบ้างน้อยบ้างใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจะเริ่มชัดเจนจริงๆคือ29แนวร่องเขาจะขยับลงมาแน่นอน
0: ใช่ครับแล้วก็พื้นที่ฝนตกอ่ะก็จะเพิ่มมากขึ้นชัดเจนขึ้น
1: นะครับขึ้นการกระจายมากขึ้นปริมาณฝนมากขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ในทะเลเนี่ยพายุที่เกิดเมื่อตอนต้นสัปดาห์หลายตัวหลายตัวมากเลยตอนนี้ก็เป็นไงกันบ้างแล้ว
0: อ๋อก็เริ่มหายไปหมดแล้วครับ
1: เนาะค่อยๆทยอยตายไปทีละตัว2ตัว
0: ใช่ครับเมื่อเหมือนประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะมีถึง4ลูกเลยนะครับทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับจะเป็นโซเดลนาราอัศนีนี่แหละครับนะครับซึ่งถ้าใกล้บ้านเราที่สุดนะครับก็คือจะเป็
1: น
0: พายุนารานะครับก็คือช่วงประมาณช่วงทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นเข้าใกล้ชายฝั่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวแอลนะครับเห็นไหมตัวแอล
1: แล้วก็
0: มีวงกลมๆ2วงนะครับแถวประเทศจีนตอนใต้นะครับอันนั้นก็อ่อนจากระดับดีเพรสชันนะครับก็เป็นลักษณะของ
1: ยอมแล้ว
0: ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับนะครับก็คือก็อ่อนไป
1: แล้วก็จะค่อยๆสลายตัวไปเรื่อยๆ
0: ก็ยังคงปกคลุมอยู่แถวนั้นครับก็จะค่อยๆสลายตัว
1: พอเขาหมดฤทธิ์เขาก็จะตายเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนี้มีก่อตัวขึ้นใหม่ไหมในทะเล
0: ในทะเลเนี่ยตอนนี้มีครับแต่ค่อนข้างไกลมากๆเลยนะครับเลยเกาะปลาปัวไปอีกครับไม่มีผลเลยครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับช่วงปลายเดือนสิงหาต่อกันยาตุลาเนี่ยมันจะเข้าใกล้สู่ที่เป็นช่วงที่พายุ
1: เข้าบ้านเราเนาะ
0: ใช่เข้าบ้านเรา
1: แนวเขาจะเคลื่อนมาทางบ้านเราผ่านฟิลิปปินส์มาเนาะลงทะเลจีนใต้แต่ว่าปีนี้ยังไม่มีเข้าใกล้เลยมีแต่ว่านาราเท่านั้นที่ว่าเฉียดเข้าใกล้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเฉียดเข้าใกล้นะครับส่วนใหญ่ก็อ่าวตั้งเกียร์แถวนั้นครับเกือบแล้วก็ขึ้นไปจีนหมดนะคร
1: ับ ก็ต้องลุ้นกันแหละว่าพอแนวร่องขยับลงมาแล้วเกิดมีหย่อมแล้วก็พัฒนาตัวเป็นดีเพรสชันพัฒนาตัวเป็นพายุแล้วจะเข้าฟิลิปปินส์ลงมาได้หรือไม่บ้านเราจะได้รับผลกระทบของพายุหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันคาดว่าน่าจะมีโอกาสไหมเนาะ
0: ปกติเนี่ยมันปีนึงอะนะครับต้องเข้าอย่างน้อยประมาณ
1: ลูก
0: ถึงสองลูกครับแต่ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยส่วนใหญ่แนวพายุเนี่ยจะไปทางประเทศเวียดนามตอนบนทางจีนตอนใต้ซะส่วนใหญ
1: ่
0: นะครับในเดือนหน้าเนี่ยนะครับถ้าดูจากโอกาสกันยาตุลานี่โอกาสมากกว่านะครับน่าจะเข้ามาทางได้เริ่มจากทางเวียดนามมาลาแล้วก็มาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งผ่านหลายประเทศ
1: ก็ขอให้ได้สักลูก2ลูกนะคะมีผลกระทบกับบ้านเราบ้างเพราะว่าน้ำค่อนข้างจะในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะทีนี้เราขอไปรายภาคกันแบบคร่าวๆเลยน้องนิกเพราะว่าเวลาก็ผ่านพ้นมานานแล้วนะคะ เป็นไงบ้างกับวันนี้ลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่การกระจายแล้วก็ฝนสะสมด้วยจ้ะ
0: ครับการกระจายตัวนะครับในภาคเหนือแล้วก็ทางด้านภาคกลางนะครับด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักนะครับได้ในบางพื้นที่นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดตากนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับพิษณุโลกแล้วก็ทางเพชรบูรณ์นะครับเปอร์เซ็นต์ประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับเช่นเดียวกันกับภาคกลางนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นลักษณะของฝนทั่วไปนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากแนวร่องมรสุมอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์ฝนอยู่ที่ประมาณ40 20% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับเน้นทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดจันทบุรีตราดนะครับจังหวัดที่ได้รับของแนวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีลักษณะของฝนตกหนักได้นะครับในบางพื้นที่เปอร์เซ็นต์ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคกลางนะครับส่วนสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นลักษณะของฝนทั่วไปวันนี้ยังเป็นฝนทั่วไปอยู่ครับยังไม่มีฝนตกหนักนะครับส่วนใหญ่อาจจะเน้นในช่วงบ่ายนะครับ
1: บ่ายค่ำเหมือนเดิมการกระจายกี่เปอร์เซ็นต์มานี
0: ้60%
1: โอกาสการกระจายมากกว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวาน40ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะวันนี้ฝนน่าจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะตามเลเวลตามระดับมาเรื่อยๆนะ
0: ค
1: ะและภาคใต้สองฝั่งล่ะวันนี้
0: ส่วนภาคใต้ก็เน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเป็นหน้ามรสุมของเขานะครับก็มีลักษณะของฝนตกหนักได้นะครับเน้นจังหวัดพื้นที่ก็จะน้อยลงนะครับจังหวัดระนองกับพังงานะครับที่มีฝนตกหนักครับ
1: ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วใต้ออกล่ะคะ
0: ส่วนใต้ออกนะครับเป็นฝนทั่วไปประปรายนะครับอยู่ที่ 20-30% ของพื้นที่ครับ
1: เน้นบนเน้นล่างไหมสำหรับใต้ออก
0: ใต้ออกก็จริงๆก
1: ็ว่ามาทาง
0: กระจายครับ
1: กระจายทั้งบนทั้งล่างมีโอกาสได้
0: จริงๆเน้นช่วงบนบนมากกว่าน
1: ะฮะแต่ว่าพื้นที่การกระจายของฝนโดยจากภาพพื้นที่เสียงไทยแล้วก็สีเนี่ยไม่มีสีแดงนะมีแค่สีเหลือง
0: มีแค่สีเหลือง
1: ไม่ถึงหนักมาก
0: ใช่จะค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มนะครับ
1: แล้วฝนสะสมที่ผ่านมาแต่ละพื้นที่แต่ละภาคเป็นยังไงกันบ้างน้องโอเอ้ยน้องนิก
0: ครับสำหรับฝน
1: เอ้ยน้องโอแล้วน้องนิกนะน้องน้องโอสับสนกันใช่ไหมวิทยากรของเรานี้เนี่ยสองนะ
0: ครับส่วนใหญ่นะครับฝนก็จะเป็นลักษณะของฝนทั่วไปเล็กน้อยถึงปานกลางในทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับส่วนทางด้านภาคกลางก็จะมีทางบางจังหวัดนะครับทางทองผาภูมิเนี่ยก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณนิดหน่อยนะครับ 10-20% ของพื้นที่ของภาคกลางทั้งหมดกรุงเทพมหานครก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยนะครับของเมื่อวานนี้นะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับภาคใต้นะครับภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับการกระจายตัวก็ประมาณสัก 30-40 ของพื้นที่นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เน้นจังหวัดระนองตะกั่วป่าแล้วก็ทางกระบี่นะครับเมื่อวานที่มีฝนเข้ามาได
1: ้
0: นะครับแต่ก็เกือบๆจะหนักแต่ก็ยังไม่ถึงฝน
1: เกือบๆจะหนักนะคะแล้วใต้เนี่ยจะเริ่มหนักประมาณวันไหนหรือว่าพร้อมๆกัน29เหมือนกัน
0: ครับส่วนสำหรับภาคใต้เนี่ยนะครับก็น่าคาดว่าน่าจะประมาณช่วงวันที่29นะครับเริ่มวันที่29นะครับส่วนประกาศของเราเนี่ยจริงๆค่อนข้างยาวนะครับ29สิงหาคมถึง2กันยายนใช่ไหมครับก็ทางด้านภาคใต้เนี่ยก็จะเริ่มใกล้เคียงกันนะครับว่าประมาณวันที่29นะครับแต่ว่าก็จะมีแค่บางวันไม่ได้มีทุกวัน29 30นะครับแล้วก็จะเบาลงไปครับ
1: ค่ะเราคลื่นลมนะคะเป็นไงบ้างวันนี้
0: ครับสำหรับคลื่นลมนะครับในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแล้วก็มีการเตือนภัยในเรื่องของเรือเล็กด้วยนะครับในสำหรับวันนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับคลื่นลมค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับตั้งแต่ภูเก็ตทําแบ่งไว้2ช่วงนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ที่ 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกก็มากกว่า3เมตรนะครับจังหวัดกระบี่ลงไปก็ 1-2 เมตรนะครับส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะครับทางด้านภาคใต้อ่าวไทยถ้าอ่าวไทยตอนบนก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร
1: ถ้าเน้นเรือเล็กออกจากฝั่งเนี่ยน่าจะเป็นใต้ตกตอนบนมากกว่า
0: ใช่ครับก็จะเป็นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับเรือเล็กในช่วงนี้งด
1: ออกภาคตะวันออกล่ะห้ามเรือเล็กนะ
0: ภาคตะวันออกเนี่ยจะระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมากกว่านะครับยังไม่ถึงกับแรง
1: ไม่ถึงไม่ถึงกับห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งสำหรับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะทีนี้ขอรับโทรศัพท์กันก่อนนะคะมาสายนานแล้ว2สายเลยทีเดียวนะคะสายแรกของเราคุณอานมน้อยจากเพชรบุรีค่ะคุณอาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่าน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพชรบุรีปีนี้เดือนนี้แรงที่สุดเลยนะวันที่5ได้20มิลแล้วก็วันที่23ได้25มิลลมมันแรงพัดกระจุยจะจายในแกงเท่านี้มากบางวันวัน7ล้านบางวันก็10ล้านลูกบาทเลยนะตอนนี้55จะถามว่าเพชรบุรีเนี่ยจะมีโอกาสตกไหมหรือจะคอยล่องอย่างเดียวเพชรบุรีบ้านผมอ่ะ
0: เพชรบุรีนะครับลมในช่วงนี้มันค่อนข้างแรงนะครับฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฝนยังไม่ได้แบบมีความรุนแรงมากเท่าไหร่นะครับเหมือนกับก็เป็นลักษณะฝนทั่วไปนะครับรวมถึงทางประกาศที่เราจะประกาศเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้อยู่ในประกาศเลยนะครับได้รับผลกระทบน้อยนะครับเป็นฝนทั่วไปฝนหนักยังไม่มียังไม่ค่อยได้น้ำเท่าไหร่ครับในช่วง
2: มันพิกาบ่ายค่ำอ่ะสั่งอ่ะพี่เมฆบังเนี่ยเมฆแผ่นเนี่ยมันไม่ตกที่ว่านั้นนะตาหากบ่ายค่ำที่เพชรบุรีพัดจากป้าแหลมเนี่ยเข้าไปอัดแกงกระดานแล้วก็เดี๋ยวก็ชักออกมาแบบฉบับแบบนี้ แต่ก็ยังว่าการเวลามันเป็นไปมนัสแม่กองนี่คนรักใครก็ยังคอยฝนอยู่แล้วก็กำนันแดงเอาเพื่อนพ้องน้องเพชรคุณเป้าเพื่อนก็โตมาหาแล้วก็น้องรัตดายังไงมาเพชรบุรีก็ฉลาดแถบหลงมอกแกงเป็นแฟนกับฟังอยู่แม่กินไรข้างเขาวางฟ้าดาผมอยู่บ้านแหลมครับยังไม่รู้ว่าใครพูดเลยเป็นวิทยากรคนใหม่แต่น้องโอเล่นี่กัดเองอยู่แล้ว
1: ใช่
2: โชคดีนะจ้านะจ้าวันนี้ว่าจะส่งทิปไปให้แฟนคลับทุกคนรับประทานอาหารว่าจากเมืองเพชรบุรีบ้านพุ่มขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ศาสตร์จีนด้วยนะวันนี้วันไหว้เหรอวันนี้วันที่7อ๋อใช่เมื่อวานวันซื้อวันจ่ายวันนี้วันไหว้ใช่เพราะเพื่อนหยุดไป2วันโอเคนะคะขออีกสายค่ะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตนะคะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีตอนเช้าที่รถปีเอ้ยพี่โอเล่แล้วก็คุณธานิชแล้วก็พี่รถปีนะคะด้วยนะคะผม
0: สวัสดีครับ
3: ที่สนามชัยเขตก็ลมโอ้ตอนนี้ลมพัดเย็นสบายนะคะผมแล้วก็มีแดดแต่ก็ลมนี่เหมือนคล้ายๆฤดูหนาวเลยอันนี้ถามสั้นๆคือว่าคือน้านี่เขาจะไปจับปลาที่จังหวัดระยองนี่เขาบอกไม่ได้ออกเรือมาหลายวันแล้วที่ระยองนี่เป็นไงบ้างครับคลื่นลม
0: ครับถ้าเป็นจังหวัดระยองเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับคลื่น2เมตรนะครับก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะครับลมมรสุมเนี่ยมันพัดกำลังเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนมีฝนตกเนี่ยก็จะเป็นคลื่นแรงเลยนะครับสูงมากกว่าถึง3เมตรเลยทีเดียวนะครับการเดินเรืออะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับในช่วงนั้นนะครับในช่วง7วันข้างหน้าเลยครับ
3: แล้วคืออันนี้น้าเขาฝากมาถามมาว่าแล้วเขาจะมีแนวโน้มเบาลงไหมบ้างว่าเขาไม่ได้จับปลาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาแล้วที่ว่ามรสุมมันแรงอะครับผม
0: ครับจริงๆก็มีแนวโน้มได้นะครับในแต่ว่าในช่วง7วันข้างหน้าเนี่ยเราต้องเลือกช่วงที่ว่ามันจะมีลักษณะของฝนที่น้อยนะครับฝนพอเวลาฝนตกน้อยเนี่ยคลื่นก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับก็ประมาณ2เมตรก็ในช่วงเช้าในจนถึงช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับน่าจะฝนน้อยอยู่ครับพอประมาณช่วงเย็นๆเนี่ยฝนก็จะเริ่มลมก็จะเริ่มแรงนะครับแล้วก็จะมีฝนเข้ามาก็จะทำให้เรื่องของคลื่นเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับ
3: ขอบคุณนะคะเพราะว่านะเขาอยู่อำเภอเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง
1: อยู่เกาะเสม็ดอยู่เมืองนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยนะคะขออีกสายขอเป็นสายสุดท้ายสำหรับเช้าวันนี้ละกันคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะ
4: ส
1: วัสดีค่ะคุณพรชัย
4: สวัสดีครับพี่โอเล่คุณอันและคิด
0: สวัสดีครับคุณพรชัยครับ
4: เอาสมัยด้วยจำไม่ได้ใครนะขอสวัสดีที่รบิยาโรลุชิตเจ้าที่ประชาชนอยู่ภูเก็ตวันนี้กรุงเทพไม่มีฝนนะอำเคยใช่ไหมครับวันนี้
0: วันนี้นะครับกรุงเทพมีฝนได้ครับประมาณ60ของพื้นที่ครับแต่ว่าฝนไม่ได้เป็นฝนหนักครับ
4: ไม่มีฝนหนักนะ
0: ใช่ครับในช่วงเช้าอาจจะ
4: ได้ไหนจะได้ฝนหนักมันในเมืองนะในกรุงเทพเนี่ย
0: กรุงเทพน่าจะต้องรอประมาณช่วงอาจจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำอีกทีนึงครับครับช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงเนี่ยจะเป็นลักษณะของเมฆนะครับคลุมโดยมากนะครับ
4: แล้วเดือนหน้าเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะได้ฝนหนักเพิ่มขึ้นจะไม่กรุงเทพใช่ไหม
0: ครับสำหรับกรุงเทพก็ยังเรียกได้ว่าในทุกๆวันเนี่ยมันก็ประมาณ 40-60% นะครับเรียกได้ว่าตลอดช่วงดีกว่า
4: เพราะว่าแล้วอะไรอย่างนี้มันมาช่วงเที่ยงนะครับที่โอเล่โอเอช่วงเที่ยง
0: ครับ
4: ที่ฟ้ามันจะคึ้มๆเขตสิอร่อยฮาลามาไอ้ว่าไม่ได้ฝน
0: ครับ
4: ฟ้าคึ้มประจำแบบช่วงเที่ยงบ่ายเนี่ยไม่ไอ้ว่าไม่มีฝนไอ้ฟ้าคึ้ม
0: ครับ
4: นะฮะ
0: ก็จะคึ้มๆนะครับเมฆอาจจะเล็กๆฝนเล็กๆน้อยๆในช่วงน
4: ี้มันเป็นพอเจลมเข้าไปเอาฝนละหายหมด
0: ใช่ครับ
4: วันนี้อุณหภูมิก็น่าจะประมาณ30กว่าองศานะอําเคยนะกรุงเทพ
0: ใช่เลยครับประมาณ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาท้องฟ้าค่อนข้างจะมีเมฆเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อ่ะเนาะทีนี้เราขอตอบคำถามนิดนึงนะคะขอไปที่ช่อง YouTube กันก่อนละกันนะคะทักทายคุณผู้ชม22คนณขณะนี้ค่ะคุณปีโป้อยากทราบว่าช่วงที่เราออกประกาศออกมาเนี่ย29สิงหาคมถึง2กันยายนเนี่ยอยากจะทราบนะคะเรื่องของปริมาณฝนว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนขอนแก่นเชียงใหม่นะน้องโอ๊กเนาะว่าปริมาณฝนเนี่ยมันจะมากกว่ารอบที่ผ่านมาหรือเปล่าสำหรับเชียงใหม่เอง
0: ครับรอบที่ผ่านมานี่ก็ได้เรียกว่าก็จะมีฝนหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เชียงใหม่ก็จะเป็นฝนมาเรื่อยๆนะครับตกเรื่อยๆแต่ว่าตก แทบทุกวันเลยนะครับเป็นก็ลักษณะฝนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็เป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากแนวร่องมรสุมนะฝนที่เกิดจากแนวร่องมรสุมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนปานกลางนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางช่วงนะครับแต่ฝนเป็นก็จะเป็นลักษณะของตกๆหยุดๆได้ทั้งวันเช่นเดียวกัน
1: คือเติมได้ตลอด
0: ใช่ครับว่าเติมได้ตลอดก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็จะเริ่มจะมีฝนเข้ามาได้ในช่วงวันที่29นะครับแล้วก็จะแรงชัดเจนขึ้นวันที่30นะครับ30น่าจะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นให้บ่อยขึ้น
1: มีรายชื่อเชียงใหม่ไหมว่ามีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากมีใช่ไหมคะ
0: ค่ะแต่ว่าแถบสีเหลืองสีส้มเนี่ยเชียงใหม่ก็รับได้รับไปเต็มๆเลย
1: สีเหลืองสีส้มดูจากวันที่ที่น้องอ่ำขึ้นมา29 30 31รู้สึกว่า31น่าจะ
0: แรง
1: เยอะสุดสำหรับประเทศไทยตอนบนแต่ว่า30เนี่ยจันทราดเนาะสีแดงเลยทีเดียวตรงแรมเนาะก็ต้องแต่มาระวังกันแล้วก็ติดตามข่าวกันให้ดีนะคะประกาศเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็หนักมากนะคะช่วงตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งดู
0: ใช่ครับแล้วก็ตกสะสมด้วยนะครับในทุกวันจนถึงวันที่2เลยนะครับสำหรับทางภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ก็มีประสบการณ์แล้วก็ต้องระมัดระวังล่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่สูงนะคะดูจากทิเบตเป็นตัวอย่างว่าโอ้โหพอเกิดมานี่ความรุนแรงนี่ความเสียหายเยอะแยะเลยทีเดียวซึ่งดูจากปริมาณของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะน้องโอ๊
0: ค
1: ที่สถานีวัดวังตะเคียนแม่สอดเกิน100อยู่ที่ 160.6 มิลลิเมตรนะคะที่เขาวัดปริมาณน้ำสะสมได้ก็อยู่ประมาณนี้ซึ่งขนาดนี้ยังแม่น้ำยังสูงขนาดนี้แล้วก็พอฝนสะสมมาเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะมากขึ้นเรื่อย
0: ๆค่อนข้างเสี่ยงมากเลย
1: เนาะนะคะก็ต้องระวังกันด้วยละกันสำหรับพื้นที่ที่อยู่ที่สูงใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั่นเองนะคะทีนี้ขอกลับมาที่หน้า Facebook นะคะคำถามมีมากมายแค่ไหนนะคะวันนี้น่าจะไหว้กันเยอะแหละนะคะคุณต้นน้ำปรมินทร์นะคะทักทายเข้ามาคุณแสงเพชรคุณนรมนสวัสดีค่ะวิทยากรทีมงานเมืองชุมพรเช้านี้ไม่แดดค่ะแต่ฟ้ามีเมฆนะคะโอกาสฝนมากมายแค่ไหนชุมพรเนาะโอ้
0: ครับชุมพรเนี่ยจริงๆก็คึ้มๆนะครับโดยเฉพาะณปัจจุบันเนี่ยทางด้านตะวันตกเนี่ยทางด้านประเทศพม่านะครับรวมถึงทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยณปัจจุบันก็มีฝนเข้ามาได้
1: จังหวัดไหนบ้างที่ว่ามีโอกาสกลุ่มฝนเคลื่อนเข้านะคะ
0: เยอะเลยตั้งแต่จังหวัดประจวบนะครับลงมาจนถึงจังหวัดระนองเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่อำเภอไหนนะครับตอนนี้ฝน
1: รอยต่อ
0: รอยต่อ
1: ระนองชุมพร
0: ระนองกับชุมพรเลยครับอ๋อนะครับถ้าเป็นระนองกับชุมพรนี่ก็จะเป็นทางอำเภอเมืองนะครับทางละอุ่นนะครับแถวๆนั้นนะครับตอนนี้ก็จะมีฝนเข้ามานะครับเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับตกๆหยุดๆตกแป๊บนึงแล้วก็หยุดตกแป๊บนึงแล้วก็หยุดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในช่วงเช้าจนถึงประมาณช่วงสักช่วงเที่ยงนะครับนะครับก็จะตกแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ค่ะก็ไม่ถือว่าแรงมากมายนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองซึ่งตอนนี้กลุ่มฝนกำลังเคลื่อนเข้าไปนะคะจากใต้ตกไปใต้ออกใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ คุณแสงเพชรคำปางนะคะลมแรงที่นิคมน้ำอูนสกลนครเป็นไงบ้างสกลดูรายได้นิดนึง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีอะไรเลยแต่มีลม
0: ครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับลม
5: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: สอบต.สานต่อพระราชดำริส่งมอบรองเท้าสั่งตัด150คู่ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการในพื้นที่ชายแดนใต้ณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาสศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมส่งมอบรองเท้าและอุปกรณ์ช่วยความพิการประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กพิการอย่างเท่าเทียมโดยมีนายรุษฎีหายีมาลีผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นประธานในพิธีร่วมพบปะเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจส่งมอบความห่วงใยในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เคียงข้างประชาชนสำหรับกิจกรรมส่งมอบรองเท้าและอุปกรณ์ช่วยความพิการจัดขึ้นเพื่อมอบรองเท้าสั่งตัดที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนพิการแต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยความพิการ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวโดยในปีงบประมาณ2569สปต.ได้ดำเนินการจัดหารองเท้าสั่งตัดพิเศษตามสภาพร่างกายเฉพาะบุคคลมอบให้แก่เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้น150คู่แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี47คู่จังหวัดสตูล32คู่จังหวัดนราธิวาส30คู่จังหวัดสงขลา29คู่และจังหวัดยะลา12คู่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งต่อความห่วงใยของสังคมให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างยั่งยืน
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
12: Please press 1.
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: การเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ตอนอื่นนะคะเราต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงคนที่มีภาวะป่วยไข้เฉียบพลันต้องรักษาให้หายก่อนและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้ผ่อนคลายเพราะความกลัวและกังวลอาจทำให้เรามีความดันที่ผิดปกติค่ะหากสงสัยให้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวัคซีนนะคะและหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเช่นต้องบดยาโรคประจำตัวก่อนฉีดวัคซีนซึ่งจริงๆแล้วเว้นแค่บางชนิดหากใครสงสัยหรือไม่มั่นใจแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่านก่อนนะคะรวมถึงความเชื่อที่ว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่สามารถฉีดได้ในผู้ที่เพิ่งได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเราสามารถรับวัคซีนได้ปกติเพียงแค่ต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย14วันค่ะการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อหยุดการแพร่ระบาดโรงพยาบาลรามาธิบดีอยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่านก่อนการรับวัคซีนนะคะ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีนะครับที่27สิงหาคม2569นะครับพบกับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็ยังรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมได้อีกหนึ่งช่องทางครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ฟังผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับฟังจากช่องทางไหนสถานีใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่081-510-9471ครับ081-510-9471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับสำหรับช่วงของNMAB อัปเดตครับเช่นเคยแล้วก็จะมีข่าวสารนะครับอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้สรุปข้อมูลมาเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับ27สิงหาคม2569นะครับแล้วก็ไปข่าวที่2ก็เป็นเกี่ยวกับยายแย้มโมเดลนะครับยกโรงพยาบาลมาไว้หน้าบ้านเป็นโมเดลต้นแบบจากทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update นะคะในรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพฤหัสที่27สิงหาคม2569ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยจากสปสช.เขต9นครราชสีมาค่ะ
2: ครับผมเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในระดับท้องถิ่นครับซึ่งพออ่านข้อมูลแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเอายกโรงพยาบาลมาตั้งไว้หน้าบ้านเลย
1: ใช่ค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนตาบอดหรือคนพิการมันเหมือนเราต้องพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะที่มันพังๆอยู่อะค่ะแต่วันนี้มีรายงานจากยายแย้มวัฒนาโมเดลที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกำลังรื้อระบบนี้ใหม่หมดเลย
2: โหน่าทึ่งมากครับคือเรามักจะมองว่าปัญหาพวกนี้เป็นเรื่องของการแพทย์อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ข้อมูลของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านที่ตำบลยายแย้มวัฒนาชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันคือปัญหาเรื่องการจัดการโลจิสติกต่างหากล่ะครับ
1: เดี๋ยวขอเบรกตรงนี้นิดนึงนะคะคือเห็นตัวเลขในรายงานบอกว่าเขาสร้างศูนย์แบบนี้ถึง24แห่งเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับผมกระจายไปครอบคลุมตั้ง23อำเภอเลยครับ
1: โหการสร้างสถานพยาบาลเยอะขนาดนี้มันใช้เงินมหาศาลมากเลยนะคะแล้วทางท้องถิ่นเขาเอาโครงสร้างงบมาจากไหนคะเนี่ยถึงไม่ทำให้งบจังหวัดบานปลายอะค่ะ
2: เป็นคำถามที่ตรงจุดเลยครับคือทางอบจ.บุรีรัมย์เขาไม่ได้สร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งใหม่นะครับแต่เขาดึงงบจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดมาบริหารใหม่ครับ
1: อ๋อคือกระจายงบออกไป
2: ถูกต้องครับเปลี่ยนจากการที่ทุกคนต้องเดินทางไกลๆเข้ามาที่โรงพยาบาลศูนย์ในเมืองกลายเป็นว่าเขาสร้างเครือข่ายจุดบริการเล็กๆแล้วแทรกตัวลงไปในชุมชนแทนครับ
1: อือฮึซึ่งพอเปลี่ยนโครงสร้างแบบนี้สมการเรื่องเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายของคนพิการก็เปลี่ยนไปเลยสิคะ
2: เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากที่ต้องเดินทางแบบ2-3ชั่วโมงตอนนี้ลดลงเหลือแค่30-45นาทีเท่านั้นเองครับ
1: โอ้โหอันนี้ไม่ใช่แค่ประหยัดเวลานะคะเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือในมุมเศรษฐศาสตร์ถ้าการเดินทางใช้เวลา3ชั่วโมงญาติที่พาไปนี่คือต้องลางานขาดรายได้ไปเลยเต็มๆ1วันแต่พอมันเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเขาอาจจะพาไปช่วงพักเที่ยงแล้วกลับมาทำงานต่อได้สบายเลย
2: ใช่เลยครับและเขาอุดช่องโหว่เรื่องการเดินทางแบบเบ็ดเสร็จเลยนะฮะโดยการจัดรถพยาบาลฉุกเฉินของเทศบาลมารับส่งถึงหน้าบ้านเลยครับ
1: ดีจังเลยค่ะ
2: กลายเป็นว่านวัตกรรมที่เวิร์กที่สุดในเคสเนี้ยไม่ใช่ยาตัวใหม่หรือเครื่องจักรอะไรเลยนะฮะแต่คือบริการรถรับส่งกับการจัดการคนครับ
1: แบบนี้น่าจะดูแลคนได้ทั่วถึงขึ้นเยอะเลยนะคะ
2: แน่นอนครับข้อมูลระบุเลยว่าศูนย์เนี้ยดูแลผู้ป่วยสะสมไปแล้ว331คนนะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมอง51คนพวกเขาทำได้โดยการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลหรือ caregiver ในพื้นที่กว่า500คนเลยครับ
1: โห500คนถอดรหัสออกมาก็คือเอาคนในพื้นที่มาฝึกทักษะให้ดูแลคนในพื้นที่กันเอง
2: ใช่ครับผม
1: นี่อธิบายได้เลยนะคะว่าทำไมสถิติการทำกายภาพบำบัดถึงกระโดดจากเฉลี่ย3ครั้งต่อเดือนพุ่งไปเป็น12ครั้งต่อคนต่อเดือนเลย
2: ความสม่ำเสมอเนี่ยแหละครับที่เป็นหัวใจหลักเลยเพราะพอกายภาพได้บ่อยขึ้นโอกาสกลายเป็นคนไข้ติดเตียงก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
1: เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากค่ะแล้วพอพูดถึงเรื่องการเดินทางหรือโลจิสติกส์เนี่ยตัวแปรสำคัญที่สุดที่คนตาบอดและคนพิการต้องเจอเวลาจะก้าวออกจากบ้านก็คือสภาพอากาศค่ะ
2: จริงครับ
1: วันนี้วันพฤหัสที่27สิงหาคม2569ข้อมูลสภาพอากาศบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะ
2: ถ้าเราเจาะมาที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาบ้านเราเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดที่34องศาเซลเซียสครับ
1: อือฮึแล้วมีฝนไหมคะวันนี้
2: ภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ครับผม
1: อ๋อโคราชฝน 40% ก็ถือว่าการเดินทางออกไปทำกายภาพหรือใช้ชีวิตประจำวันยังพอบริหารจัดการได้นะคะไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคใหญ่แล้วภาคอื่นๆล่ะคะ
2: สำหรับภาคอื่นๆตอนนี้นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ครับ
1: มากกว่าบ้านเรานิดหน่อยนะคะ
2: ครับผมส่วนทางใต้ทั้งสองฝั่งจะอยู่ที่ร้อยละ30-40ครับ แต่จุดที่ต้องขีดเส้นใต้เตือนกันเลยก็คือภาคกลางและภาคตะวันออกครับ
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมค่อนข้างแรงครับต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ให้ดีเลยครับช่วงนี
1: ้โอเคค่ะใครอยู่ภาคกลางกับภาคตะวันออกต้องวางแผนการเดินทางให้รัดกุมเป็นพิเศษเลยนะคะกลับมาที่ข้อมูลหลักของเราวันนี้กันต่อค่ะ
2: ครับสิ่งที่น่าคิดต่อจากรายงานของยายแย้มวัฒนาโมเดลก็คือเรามักจะมองว่านี่คือการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าคุณคืนเวลา4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้กับครอบครัวคนพิการได้คืนศักยภาพให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตและก็ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้นี่มันไม่ใช่นโยบายสุขภาพแล้วนะครับ
1: แล้วมันคืออะไรคะ
2: มันคือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นขนาดย่อมๆเลยแหละครับคำถามก็คือมีปัญหาทางการแพทย์อะไรอีกบ้างที่แท้จริงแล้วมันแค่รอการปลดล็อกข้อจำกัดทางโลจิสติกส์แบบนี้เพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน
1: โหเป็นมุมมองที่ทำให้เราต้องกลับไปตั้งคำถามกับโครงสร้างพื้นฐานรอบตัวใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะเรานำกฎวิเคราะห์ดีๆแบบนี้มาฝากในนามของคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับผมแล้วก็หากคุณกำลังรับฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับสามารถติดตามเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09:00 น.ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
2: หากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะโทรมาได้เลยที่หมายเลข044-353-452ค่ะหรืออีกเบอร์นะคะ0816162399ค่ะ
2: ทวนเบอร์อีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ0816162399ครับผม
1: สำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะพักฟันสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่แล้วเชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
4: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องโอกาสทางการศึกษาผู้พิการผู้พิการเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ควรได้รับการดูแลและช่วยเหลือโดยเฉพาะการเข้าถึงระบบการศึกษาแต่เมื่อเวลาต้องเผชิญกับวิกฤตหรือปัญหาต่างๆแล้วดูเหมือนว่าผู้พิการจะเป็นกลุ่มที่ถูกละเลยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆอยู่เช่นเดิมรวมถึงในด้านนักเรียนและนักศึกษาผู้พิการที่ต้องหลุดระบบการศึกษาเองก็กำลังพุ่งไม่หยุดเช่นกันยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมายิ่งได้นำพาให้เด็กผู้พิการไทยต้องหลุดจากระบบการศึกษาไปจำนวนไม่น้อยที่ผ่านมาการที่น้องๆผู้พิการไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการทำให้หลุดจากระบบการศึกษากลางคันมากอยู่แล้วโดยสาเหตุเนื่องมาจากอยู่ในครอบครัวที่มีสถานะยากจนซึ่งพบว่ามีผู้พิการเพียง 101.37 ที่ได้เข้าถึงการศึกษาทำให้สถิติทุกปีพบว่าผู้พิการส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้นแต่เพราะการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงโอกาสต่างๆได้เหมือนทุกคนในสังคมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการมุ่งเน้นทำงานร่วมกันหลายกระทรวงเพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านต่างๆของผู้พิการทั่วประเทศในการบริหารจัดการให้เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันและดูแลได้ทั่วถึงมีเป้าหมายทำให้ผู้พิการพึ่งพาตนเองได้เข้าถึงการศึกษาและมีงานที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคลปัจจุบันทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการเรียนเพื่อผู้พิการในรูปแบบเครดิตแบงค์คือผู้พิการสามารถสะสมเงินกิจ ในมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนรู้ได้จนกว่าจะเรียนจบปริญญาตรีจากเดิมที่ต้องเรียนให้จบ4หรือ6ปีปัจจุบันได้ยกเลิกแล้วเพราะต้องการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีพและเรียนรู้ในสิ่งที่ถนัดและเหมาะสมการศึกษาสร้างมูลค่าให้ผู้พิการสมัครงานได้และนอกเหนือจากการเรียนคือการใฝ่เรียนรู้พร้อมปรับพื้นที่และนโยบายเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนคือเรียนได้และทำอาชีพได้ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจาก bangkokbignews.com
3: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: ไม่สบายตัวแต่ก็สบายใจเด้อ
1: หัวใจสบายดีครับจากพี่อีทแล้วก็วงปวงหลังสะออนนะครับ9นาฬิกากับอีก36นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็รับฟังมาทางระบบออนไลน์ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองนะครับ

fm.com ครับ ddlambda.com แล้วก็คลิกไปที่ fm 100 MHz ครับแล้วก็ฟังผ่านทางหน้าเพจ Facebook ช่อง YouTube วิทยุมาจรนครราชสีมาได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้0815109471นะครับ0815109471หรือว่าในช่วงที่2ของรายการนี้ท่านใดสนมีความสงสัยอยากสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองครับหรือว่าทางด้านของสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะครับก็โทรสอบถามได้หน้าใหม่ได้เลยครับ0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทุกท่านครับท่านใดสนใจนะครับเข้าร่วมโครงการที่ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราจะได้จัดขึ้นนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับ2569นี้นะครับก็สามารถลงชื่อกันเข้ามาได้นะครับทั้ง2โครงการที่เราจะจัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นโครงการที่เป็นการส่งเสริมด้านของการประกอบอาชีพครับนำไปประกอบอาชีพอาจจะเป็นอาชีพหลักนะครับหรือว่าอาชีพเสริมของครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง11กันยายน2569นะครับ2ถึง11กันยายน2519 10วัน9คืนนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาห้องประชุมชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์นะครับก็ใครสนใจก็ตอนนี้ก็น่าจะเกือบเต็มแล้วนะครับเหลือประมาณน่าจะที่2ที่เท่านั้นนะครับใครยังตัดสินใจไม่ได้รีบลงชื่อมาเลยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้นะครับและฝึกปฏิบัติการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าซึ่งสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของตนเองได้นะครับก็ทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าหลายรูปแบบนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงรีวงกลมอะไรพวกนี้นะครับที่ผมเห็นในหลักสูตรก็เยอะพอสมควรสามารถนำไปประยุกต์นะครับทำเป็นรูปของตัวเองได้เพราะว่าถุงถุงเท้าก็จะมีอยู่หลายแบบหลายสีนะครับที่เราเตรียมไว้มาเมื่อวานนี้น้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะครับก็นั่งแยกตัวสีของถุงเท้านี้ไว้เป็นกระสอบเลยนะครับที่เราสั่งมานะครับก็อยากให้มาร่วมกันนะครับรับความรู้กันตรงนี้รับจำนวน10ท่านนะครับ2ถึง11กันยายนนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะครับเป็นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องลดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2569ที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารับจำนวน40ท่านนะครับ40ท่านเท่านั้นสำหรับโครงการนี้จะได้มาเรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้คนตาบอดสามารถดูแลตนเองและเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตได้อย่างมากขึ้นนะครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมนะครับเกิดไฟไหม้อะไรพวกนี้นะครับเราก็อาจจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นนะครับคนตาบอดเราก็ในปัจจุบันเหตุต

ต่างแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวก็มีน้ำท่วมนะครับอย่างที่น่าจะเมื่อคืนนี้นะครับที่ต่างประเทศน่าจะเทือกน่าจะทิเบตหิมาลัยหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่มีมวลน้ำป่าไหลลงมาจากภูเขานะครับก็คนสูญหายไปเป็นร้อยเลยนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้นะครับคนตาบอดเราก็จึงต้องมีความรู้ตรงนี้ไว้เพื่ออย่างน้อยสามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของผู้ที่ช่วยเหลือรอบข้างนะครับโดยมีวิทยากรผู้มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจากกู้ภัยต่างๆนะครับที่จะมาให้ความรู้กันรับจำนวน40ท่านเท่านั้นทั้ง2โครงการนี้ของสมาคมท่านเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยต้องเป็นคนตาบอดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมทั้ง2โครงการนี้ได้ท่านเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีที่พักให้นะครับมีอาหารเลี้ยงครบ3มื้อมีอาหารเบรกเพิ่มอีกวันละ2มื้อนะครับมีค่าพาหนะให้หลังจากฝึกอบรมเสร็จด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ลงชื่อได้ที่แบบฟอร์มที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเข้าไปที่โพสต์ของโครงการนี้นะครับก็อาจจะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีหลายโพสต์พอสมควรนะครับก็ลงชื่อกันไม่ได้เลยว่าไปใครอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดี๋ยวผมจะได้โพสต์ลงให้อีกครั้งนึงนะครับเผื่อบางท่านหาโพสไม่เจอหาลิงก์ไม่เจอนะครับก็สามารถลงชื่อกันเข้ามาได้หรือว่าท่านใดไม่สะดวกลงชื่อผ่านลิงก์ก็โทรมาให้เจ้าที่เราลงชื่อให้ได้เช่นเดียวกัน044353452นะครับ044353452นะครับแล้วก็0816162399 0816162399สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการของสมาคมนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับทั้ง2โครงการนี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสามารถเข้าร่วมกันได้เลยนะครับ

ความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับของรายการก็ยังมีข่าวมาย้ำกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับกับโครงการของทางน้องๆ นะครับจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะมาจัดขึ้นที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราในวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับขอเชิญสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่สนใจนะครับเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งสุจริตวิถีคนตาบอดนะครับในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ณห้องประชุมชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมบัตรทาบลงคะแนนต้นแบบนะครับที่มุ่งเน้นความสะดวกในการใช้งานและรักษาเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนได้อย่างดีนะครับโดยทางโครงการนะครับก็จะมีค่าพาหนะให้กับท่านที่มาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็มีอาหารกลางวันเลี้ยงด้วยนะครับในวันนั้นโดยตัวโครงการก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึงเวลาประมาณ 12:40 น.ครับโดยสมาชิกท่านใดที่สนใจครับโครงการนี้รับจำนวน20ท่านเท่านั้นครับท่านใดสนใจโทรลงชื่อได้ผ่านไม่ได้โทรศัพท์นะครับโทรลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับ044-353-452 044-353-452นะครับแล้วก็0816162399โทรลงชื่อได้นะครับโดยหลังจากลงชื่อแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการถามแบบสอบถามเพื่อกรอกข้อมูลให้กับน้องๆเขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องมีการส่งข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการที่จะเข้าร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวทางน้องๆเขาจะเก็บข้อมูลด้วยนะครับก็โทรลงชื่อกันเข้ามาได้044-353-452แล้วก็0816162399นะครับวันเสาร์นี้เจอกันนะครับช่วงนี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีกิจกรรมเรื่อยไปแทบทุกเสาร์เลยนะครับเสาร์ที่29สิงหาก็จะเป็นโครงการจากน้องๆธรรมศาสตร์นะครับวันที่เสาร์ที่5นะครับก็จะเป็นประชุมประจำเดือนและโครงการเขียนแผนการดำเนินงานนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2,570 ที่จะได้มีการส่งโครงการต่างๆนะครับก็จะได้เขียนโครงการกันในวันนั้นแล้วก็ช่วงในห้วงนั้นก็จะมีอยู่ในระหว่างการจัดโครงการผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าด้วยนะครับ2-11แล้วก็วันเสาร์ที่12นะครับก็อยู่ในห้วงของการจัดโครงการสาธารณภัยนะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับแล้วก็ในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์18 19 20ก็เป็นโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็น่าจะมีวันที่ต้องปิดทำการนะครับหลายวันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่น่าจะปิดทำการแน่ๆก็น่าจะเป็นวันที่วันที่12นะครับแล้วก็14ตรงนี้ปิดทำการเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะครับไปจัดโครงการที่โรงแรมโคราชโฮเทลแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นเสาศุกร์เสาร์นะครับ18 19ก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะมีวันหยุดทำการตามปกติก็คือกันยาไม่มีขออภัยนะครับก็จะมีวันหยุดเพิ่มเติมประมาณ4วันนะครับที่เราจะปิดทำการตรงนี้นะครับก็ท่านใดจะเข้ามาใช้บริการนะครับโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์นะครับก็โทรมาสอบถามมาก่อนก็ได้นะครับเพราะในวันเสาร์อื่นๆก็มีกิจกรรมไม่แน่ใจว่าเจ้าที่จะสามารถให้บริการได้เต็มที่หรือไม่นะครับแต่วันที่12 14นะครับ18 19นี้น่าจะหยุดอย่างแน่นอนนะครับก็แจ้งไว้คร่าวๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาจจะมีประกาศของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับหรือว่าต้องการติดต่อสื่อสารสอบถามสมาคมนะครับก็หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราก็ได้แจ้งกันไปหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็แจ้งกันหลายรอบพอสมควรก็044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399ติดต่อได้ในวันและเวลาทำการของทางสมาคมนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับแล้วก็รวมไปถึง LINE Official ก็ @nmabconnect นะครับก็ติดต่อส่งข้อความมาพูดคุยกันได้หรือว่าถ้าเกิดโทรก็โทรได้ในเวลาทำการนะครับ Facebook นะครับติดตามข่าวสารต่างๆของทางสมาคมได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเราไว้นะครับหรือว่าสงสัยข้อมูลส่วนใดก็ส่งข้อความมาสอบถามหรือว่ากดโทรได้ในเวลาในวันและเวลาทำการอีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผ่านทาง Facebook ก็แล้วก็ช่องทางอื่นๆก็จะมี Instagram นะครับ YouTubeสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็ติดตามในการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับช่วงเช้า 9:00 น.ถึง 10:00 น.ออกอากาศ2สถานีนะครับมจร 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองลุ่มน้ำลำตะคอง4คิ้ว FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอ4คิ้วนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายอีก3สถานีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับผ่านทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับ 15:00 น. ถึง 16:00 น.ทุกวันก็ติดตามรับฟังกันได้ตามช่วงเวลาและตามสถานีที่ท่านสะดวกกันได้เลยนะครับแล้วก็จะนำข้อมูลข่าวสารจากทางสมาคมของเรามาอัปเดตให้กับสมาชิกให้กับคนตาบอดนะครับแล้วคนพิการด้านอื่นๆได้รับทราบกันในทุกๆวันนะครับตามช่วงเวลาที่เราออกอากาศหรือว่าติดตามทุกๆรายการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือของเราได้ผ่านทาง KRB Radio www.nmab.or.th/radio นะครับตรงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่กระชับความสัมพันธ์สานต่อความร่วมมือด้านศิลปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจังหวัดขยองซังนำโดสาธารณรัฐเกาหลียกระดับความร่วมมือจากระดับเมืองสู่ระดับจังหวัดนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะจังหวัดขยองซังนำโดสาธารณรัฐเกาหลีได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางสานต่อความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดขยองซังนำโดสาธารณรัฐเกาหลีในปี2570พร้อมทั้งหารือการเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยคณะผู้บริหารและนักแสดงจากขยองซังนำโดจะเดินทางมาร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่จะร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวจากนานาชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณียี่เป็งการหารือในครั้งนี้ยังมีการเสนอให้เชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกเนื่องจากทั้งสองพื้นที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้านตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีซึ่งมีจำนวนมากและสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขยองซังนำโดพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไปซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีความตั้งใจที่จะยกระดับความร่วมมือกับจังหวัดขยองซังนำโดให้เห็นเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยพิจารณายกระดับข้อตกลงความร่วมมือจากระดับเมืองสู่ระดับจังหวัดกำหนดปฏิทินการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปินนักแสดงและบุคลากรด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อติดตามและประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอพร้อมกันนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสเสนอ6โครงการงบ404ล้านบาทชูพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก้น้ำท่วมเตรียมรับครม.สัญจรนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่2/2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพร้อมผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมพิจารณากันกรองข้อเสนอโครงการของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสภายใต้นโยบายสำคัญ4ด้านคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติโดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดนราธิวาสเสนอ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพิชิตบำรุงและถนนสถิตรายาการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่บริเวณเรือนจำเก่าและการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศน์ซึ่งทั้ง6โครงการมุ่งแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มพื้นที่สาธารณะพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดนราธิวาสในระยะยาว
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เกษตรเพื่อประชาชนนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศศัตรูพืชชนิดใหม่ที่ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยแต่พบการแพร่ระบาดในแถบประเทศเพื่อนบ้านสร้างความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจในหลายประเทศโดยเฉพาะพืชวงมะเขือเช่นมะเขือเทศมะเขือมันฝรั่งพริกยาสูบรวมทั้งพืชวงถั่วและกะหล่ำโดยการกัดกินชอนชัยใบลำต้นและผลทำให้ผลผลิตลดลงถึง 90%จากสถานการณ์การระบาดอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในหลายประเทศทวีปเอเชียทำให้ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและลดการเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจของประเทศโดยมีวิธีการป้องกันกำจัดทางวิชาการดังนี้ 1. ใช้วัสดุปลูกที่ปราศจากดักแด้ของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในโรงเรือนผลิตกล้ามะเขือเทศ 2. ในแปลงปลูกมะเขือเทศให้สำรวจประชากรของผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมนอัตราสีกับดักต่อไร่ก่อนปลูก2สัปดาห์และไถพริกตากดินหรือไถพรวนเพื่อกำจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน 3. หลังปลูกหากพบผีเสื้อหรือการทำลายให้ติดกับดักฟีโรโมนอัตราสิบกับดักต่อไร่เพื่อดักจับตัวเต็มวัยเพศผู้และพ่นสารกำจัดแมลงในโรงเรือนทุก 5-7 วันติดต่อกัน 2-3 ครั้ง 4. จุดรวบรวมผลผลิตและตลาดให้สำรวจประชากรของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมนอัตราสีกับดักต่อไร่นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรได้เปิดสายด่วนเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศหากสำรวจพบแปลงมะเขือเทศมีลักษณะการเข้าทำลายดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน061-415-2517หรือติดตามข่าวสารได้ทาง www.doa.go.th สนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดภัยเงียบอันดับ1แนะวิธีป้องกันและปัจจัยเสี่ยงแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มโรคนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหัวใจหรือระบบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันได้แก่การมีภาวะความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไตภาวะไขมันในเลือดสูงมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายความเครียดตลอดจนประวัติครอบครัวและอายุที่มากขึ้นประชาชนควรหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดหากมีอาการเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปหัวไหล่ซ้ายแขนหรือกรามร่วมกับใจสั่นเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหมดสติควรรีบไปพบแพทย์หากผู้ป่วยหมดสติและไม่หายใจให้รีบกดหน้าอกผู้ป่วยและทำการกดหน้าอกจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงโทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนหากบริเวณโดยรอบสามารถหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ได้ให้รีบนำมาใช้และทำตามคำแนะนำของเครื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ร่วมกับการงดสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิดพร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งในด้านการรับประทานอาหารควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัดและเค็มจัดควบคู่กับการดูแลจิตใจให้ผ่องใสไม่เครียดและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยรักษาค่าดัชนีมวลกาย BMI ให้อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนอกจากนี้ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งรวมถึงงดออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มลพิษฝุ่นควันสูงเพื่อความปลอดภัยของหัวใจผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจควรได้รับการแนะนำจากแพทย์เพื่อปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนข้าวหม้อเดียวกัน
9: ห้องชมรมวรรณศิษย์
8: ทุกคนครับท่านประธานมีคำกล่าวก่อนปิดภาคเรียนครับ
10: ในฐานะประธานชมรมต้องขอขอบคุณทุกคนสำหรับความร่วมมือในทุกๆกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะชะเอมที่ทุ่มเทเพื่อชมรมของเราเป็นอย่างมาก
11: เย
9: ้กล่าวมั่ง ต่อไปก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ซึ่งถือได้ว่ากินข้าวหม้อเดียวกันรักและสามัคคีกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับ
11: แหมวันนี้พี่แก่นกล่าวสำนวนกับเขาด้วยช่วยแปลให้น้องๆชื่นใจเอ้ยชื่นชม

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเดินหน้าสู่มาตรฐานสินค้า GI ส้มโชกุนเบตงและมังคุดในสายหมอกเบตงยกระดับสินค้าอัตลักษณ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรในพื้นที่ที่สำนักงานคลังสารกลางจังหวัดยะลานางผุดสดีจ่ายเจริญพาณิชย์จังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ไทยจังหวัดยะลาครั้งที่2ทับ2569โดยมีคณะกรรมการตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาตัวแทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาตัวแทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI จังหวัดยะลาจำนวน9รายการได้แก่กล้วยหินบันดังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาไก่เบตงยะลาส้มโชกุนเบตงมังคุดในสายหมอกเบตงปลานิลสายน้ำไหลเบตงปลาพลวงชมพูฮาราบาลาผักน้ำเบตงและข้าวหอมมือลอยะลาโดยประเด็นสำคัญที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองผลการตรวจควบคุมคุณภาพผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทยสำหรับส้มโชกุนเบตงจำนวน12รายโดยผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งด้านพื้นที่ผลิตคุณภาพผลผลิตและกระบวนการดูแลจัดการสวนสำหรับส้มโชกุนเบตงต้องมีแหล่งผลิตในพื้นที่อำเภอเบตงหรืออำเภอเมืองยะลาและมีค่าความหวานไม่น้อยกว่า10องศาเบลิกขณะที่ผู้ประกอบการต้องมีหลักฐานการรับซื้อผลผลิตจากสวนที่ขึ้นทะเบียน GI ระบุสถานที่จำหน่ายและมีการบรรจุหีบห่อที่ชัดเจนส่วนมังคุดในสายหมอกเบตงกำหนดแหล่งผลิตในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอทานโตโดยแหล่งปลูกต้องมีต้นมังคุดอย่างน้อย10ต้นและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่น้อยกว่า200เมตรพร้อมมีการดูแลจัดการสวนตามหลักวิชาการการเดินหน้าสินค้า GI ในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลาตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดยะลา
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: การแข่งขันที่แสดงออกถึงพละกำลังความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการควบคุมสมดุลของร่างกายเพื่อช่วงเวลาไม่กี่วินาทีในการตัดสินกับน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมที่ยกขึ้นสูงสุดแขนเหนือหน้าอกนักกีฬาในท่านอนดันวินาทีที่จะถูกตัดสินว่าคุณทำได้หรือไม่ได้การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเป็นกีฬาที่ได้มีพัฒนาการและปรับปรุงมาตรฐานต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากในแต่ละครั้งและมีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมายาวนานกฎกติกาการแข่งขันมีการแบ่งประเภทของความพิการและแบ่งรุ่นในส่วนของน้ำหนักตัวของนักกีฬาในประเภทชายและหญิงด้วยวิธีการยกน้ำหนักนักกีฬาทุกคนจะต้องนอนบนเตียงนอนดันแบบกว้างและยาวพิเศษและอาจจะมีการรัดขาไว้เพื่อเสถียรภาพของร่างกายช่วงล่างรวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่สปอร์เตอร์โหลดเดอร์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อคอยเซฟบาร์ยกน้ำหนักด้านซ้ายและขวาเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของนักกีฬาทุกครั้งแข่งขันกันมีประเภทเดียวคือท่าเบนช์เพรสคือการนอนราบไปบนเตียงนอนดันและทำการยกบาร์น้ำหนักบริเวณเหนือหน้าอกจนไปจบที่ท่าแขนสองข้างเหยียดตรงพร้อมกันแล้วกรรมการผู้ตัดสินจะให้สัญญาณเก็บบาร์ยกน้ำหนักและตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านนักกีฬาแต่ละคนจะมีโอกาสยกได้ทั้งหมด3ครั้งในกรณีที่ทำการยกที่น้ำหนักเท่ากันนักกีฬาที่มีล็อตนัมเบอร์มากกว่ายกขึ้นก่อนเป็นผู้ชนะสถิติที่น่าสนใจอินโดนีเซียเวียดนามและมาเลเซียเป็น3ประเทศที่มีนักกีฬาทำผลงานได้ดีในการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ประเทศไทยฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มีความพยายามในการสนับสนุนและพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในบางรายการ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยขอร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พุนพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เรื่องรับเรื่องจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนจากการดำเนินการครั้งนี้จากการสานนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตและกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลความเป็นธรรมในสัญญาให้เข้มงวดนางสาวสุภมาศจึงกำหนดเรื่องร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มเรื่องที่ต้องเร่งรัดเป็นการเฉพาะและสั่งการให้สคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยสคบดำเนินการจนได้ข้อยุติ3รายครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทแบ่งเป็นกรณีแรกผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับพบความชำรุดหลายรายการทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน7,765,380 บาทกรณีที่2ผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทและกรณีที่3ผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินให้ 245,023 บาทการซื้อคอนโดซักห้องคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่งหลายคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อวันนี้นางสาวสุภมาศกล่าวว่าจะไม่ยอมให้ผู้บริโภคต้องแบกความเสียหายอยู่ฝ่ายเดียวห้องชำรุดไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ต้องแก้ไขหรือคืนเงินกู้ไม่ผ่านผู้บริโภคก็ต้องได้เงินคืนตามสิทธินางสาวสุภมาศสั่งการให้สคบชัดเจนว่าเรื่องแบบนี้ต้องจบให้เร็วเพราะเงินก้อนนี้คืออนาคตของครอบครัวผู้เสียหายจบข่าวเยาวรักษ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับศิลปะการแสดงของทางภาคใต้นั้นมีหลากหลายแขนงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนราการร้องเพลงรองเงงการแสดงหนังตะลุงซึ่งในปัจจุบันศิลปะแขนงนี้จะหาชมได้ยากแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับมหรสพสมัยใหม่และวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนังตะลุงครับ
1: หนังตะลุงเนี่ยเป็นการแสดงของชาวใต้เป็นโมโดกว่าทำซึ่งมีตัวนายหนังเป็นคนเล่าเรื่องราวบทบาทของนายหนังตะลุงสร้างความบันเทิงทุกค่ำคืนเล่นได้ทุกโอกาสในงานบวชงานบุญงานแต่งงานแก้บนหนังตะลุงที่อยู่ได้เพราะว่าคนชื่นชมกับความสนุกสนานครับที่เกิดจากตัวตลกซึ่งนายหนังเป็นสร้างมุกตลกให้กับตัวรูปตัวตลกและผ่านให้กับผู้ชมได้รับความบันเทิงในยามค่ำคืนครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมุกตลกหมายถึงวิธีทำให้ขบขัน
2: ขันยับมันใจครับ
3: ก็ไก่ค่ะมุก
4: น่าจะเป็นขอไข่ครับเคยเห็นแล้วก็เคยเขียนแบบนี้ด้วย
2: ก็ไก่มุกตลกมั่นใจ
0: คำว่ามุกตลกสะกดอย่างนี้ครับมอม้าสระอุกอไก่ตอเต่าลอลิงกอไก่สำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการเพื่อนคนพิการนะครับดำเนินรายการโดยสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนมนะครับพบกันทุกวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนนะครับครับที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในจังหวัดนครพนมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีในส่วนของฝนฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับมือนะครับเตรียมที่จะรับมือในส่วนของลมฟ้าอากาศในช่วงที่จะถึงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับในส่วนของต้นเดือนนะครับประมาณต้นเดือนประมาณช่วงวันอาทิตย์แรกของเดือนเดือนนี้ก็เกิดในส่วนของน้ำท่วมนะครับในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอาสามารถนะครับก็มีการท่วมเนาะก็เร็วๆนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้เราจะพบเจอกันอีกนะครับเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองต่างๆนะครับก็ตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่2กันยาเลยนะครับก็อีก2วันเราก็จะเจอฝนอีกละนะครับก็อยากฝากคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของการระมัดระวังเรื่องบ้านเรือนนะครับที่อยู่ในส่วนของพื้นที่ใกล้ลุ่มน้ำต่างๆนะครับก็เป็นแอ่งไปในเขตเทศบาลเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่9ที่ผ่านมานี่ก็ท่วมหลายพื้นที่นะครับทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายนะครับแล้วก็ไม่พบรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ก็ทรัพย์สินเสียหายเกิดการบาดเจ็บนะครับก็ในกรณีดังกล่าวนี่ก็อยากให้เราเตรียมรับมือนะครับทางจังหวัดเองก็ได้วางมาตรการป้องกันนะครับแล้วก็ในส่วนของปภ.เขต7นะครับก็ส่งเครื่องมือต่างๆนะครับมาช่วยเหลือเรานะครับแต่ว่ากำลังจะถึงอีกก็คือน้ำเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดปริมาณที่จะลงมาได้แต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางเทศบาลเมืองเนี่ยก็ต้องเตรียมกำลังคนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะครับก็มีประกาศออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เกี่ยวกับแจ้งฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากนะนครพนมเราเนี่ยจะได้รับในส่วนของหนักมากนะครับยาวเลยตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่2กันยายนนะครับเพราะนั้นฝากคุณผู้ฟังนะครับท่านใดที่มีบ้านเรือนนะครับอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างต่ำนะครับต้องเอาทรัพย์สินสิ่งของเนี่ยเอาขึ้นด้านบนแล้วก็กระสอบทรายในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยที่ทราบมาก็คือทางเทศบาลเมืองเนี่ยมีกระสอบทรายไว้บริการนะครับแต่ท่านต้องขนย้ายเองแต่ในกรณีที่เป็นบ้านของคนพิการเนี่ยทางเทศบาลแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยเพื่อนก็จะช่วยกันนะครับเอากระสอบทรายมากั้นให้ซึ่งผมเองก็ได้ลงสำรวจนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็มีน้ำท่วมบางหลังคาเรือนนะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังนะครับระมัดระวังเรื่องไฟฟ้านะครับเพราะว่าไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยมันค่อนข้างถูกกันมันถูกใจกันแต่มันจะไม่ถูกใจเรานะครับก็เป็นอันตรายนะครับอันนี้ก็ถึงแก่ชีวิตถึงแก่ความตายได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นในกรณีที่น้ำเริ่มขึ้นสูงนะครับปลั๊กไฟสวิตช์ไฟต่างๆบางบ้านเนี่ยต่ำนะครับพอต่ำเสร็จปุ๊บน้ำก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเกิดการช็อตได้นะครับเพราะนั้นให้ระวัดระวังนะครับเรื่องเบรกเกอร์ไฟนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำเนี่ยมีเหมือนกันนะเพราะนั้นอย่าไปลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าเนี่ยผมเข้าใจในบางกรณีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำแต่ก็พอลุยเสร็จปุ๊บก็ให้ชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในเขตเมืองเนี่ยค่อนข้างบ้านเรือนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำที่พัดมาเนี่ยไม่รู้พัดมาจากไหนบ้างอาจจะเป็นสิ่งปฏิกูลผสมด้วยไหมเป็นเศษขยะเศษอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าบางคนเป็นแผลตามเท้าตามมือพอเราไปลุยน้ำเนี่ยเชื้อโรคมันก็เข้าไปได้นะครับเพราะนั้นหลังจากลุยน้ำท่วมเสร็จทุกคนจะต้องชำระล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้เลยหลายคนมองข้ามเนาะส่วนเรื่องน้ำเข้าบ้านเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ในเขตพื้นที่แต่ทางจังหวัดนครพนมเนี่ยรวมถึงทางทีมเทศบาลเมืองแล้วก็ทีมหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็เตรียมมาตรการในการรับมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำประจำจุดต่างๆนะครับจุดที่หนักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของกลางเมืองนครพนมนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าโรงพยาบาลนครพนมนะครับแล้วก็เส้นรอบนอกนะครับก็มีท่วมในบางพื้นที่ที่เห็นถนนตัดใหม่ถนนมหาสิทธิโชคเนี่ยก็ค่อนข้างท่วมเพราะนั้นการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นให้ท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทราบว่านครพนมเนี่ย29สิงหาคมถึง2กันยายนเนี่ยจะรับตกหนักเลยมันจะมีหนักกับหนักมากนะครับนครพนมเนี่ยเราได้รับหนักมากนะครับแต่ในพื้นที่ต่างอำเภอนะครับก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นทางแม่น้ำสงขลานะครับของเราก็มีโอกาสแล้วก็ทางที่เราเคยท่วมก็คือฝั่งนาแกทางอำเภอพิมานเนี่ยทางน้ำไหลลง
อำเภอท่าพนมไม่ทันก็ต้องเฝ้าระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าจะท่วมแต่ในเขตเทศบาลเมืองแต่ล่าสุดเนี่ยที่เราเจอก็คือในส่วนของเทศบาลเมืองเราเนี่ยท่วมนะครับเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันนะครับแล้วก็น้ำโขงก็รู้สึกว่าจะประมาณ10กว่าแล้วนะครับ10จุดกว่าแล้วถ้า11นี่คือจะเริ่มวิกฤตนะครับแต่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ฝากทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับสำหรับท่านใดที่มีบ้านเรือนคนพิการนะครับอยากช่วยเหลือก็ให้บอกผู้นำชุมชนถ้าเกิดผู้นำชุมชนยังติดต่อไม่ได้หรือยังช้าท่านก็สามารถโทรไปที่สายด่วนปภ.นะครับ1784นะครับอันนี้ในส่วนของทั่วเขตเลยนะไม่เกี่ยวเฉพาะเทศบาลเมืองแต่ว่าผมและคนพิการบางส่วนที่อยู่ในส่วนของเทศบาลเมืองเนี่ยก็ต้องโทรหาเทศบาลเมืองก็จะรวดเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาน้ำมาเนี่ยเขาก็เอาไม่ทันเหมือนกันก็ต้องช่วยกันระมัดระวังช่วงนี้ให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ถ้าบ้านเรือนท่านใดต่ำก็เอากระสอบทรายนะครับไปวางไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดท่านมีเพื่อนบ้านเป็นกลุ่มคนพิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับท่านก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตานะครับไปอำนวยความสะดวกช่วยกันนะครับเป็นในชุมชนของท่านนะครับเพราะว่าบางทีในกรณีที่น้ำเริ่มท่วมเยอะเนี่ยทางการไฟฟ้าอาจจะต้องจำเป็นจะต้องตัดไฟฟ้าเพื่อป้องกันการสูญเสียนะครับก็อาจจะมีส่วนก็อาจจะมีผลกับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการใช้ออกซิเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีผลมากพอสมควรแต่ว่าจริงๆแล้วทีมเฝ้าระวังเขาก็จะค่อนข้างติดตามอยู่เสมอนะครับก็สายด่วนปภ.นะครับ1784นะครับอันนี้ก็สามารถโทรได้เลยนะอย่าโทรเล่นนะครับแต่ว่าถ้ามันท่วมแล้วรู้สึกไม่ทันหรือไงเนี้ยต้องการความช่วยเหลือก็โทรไปที่เบอร์นี้หรือในส่วนของงานป้องกันของเทศบาลเมืองนครพนมนะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0425111444นะครับ0425111444อันนี้คือเบอร์ของป้องกันนะครับป้องกันเทศบาลเมืองก็คือเขาจะได้เข้าไปช่วยเหลือทันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของเทศบาลเมืองนะครับแล้วก็จังหวัดนครพนมนะครับแม้กระทั่งสวท.เราด้านหน้าก็ยังท่วมเนาะพอดีผมมาเมื่อกี้ผมก็ตกใจเพราะว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นแอ่งเนาะพื้นที่ตรงไหนเป็นแอ่งก็คืออาจจะเกิดจากการไหลไม่ทันของน้ำนะครับท่านใดที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องคอยดูเส้นทางคอยดูกลวยจราจรนะครับว่าเขามีการกั้นทางสวนเลนนะครับหรือว่าเป็นทางเบี่ยงทางเลี่ยงนะครับก็พยายามอย่าลุยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายกับบ้านเรือนของผู้อื่นด้วยแล้วก็รวมถึงความเสียหายของรถยนต์ของท่านหรือรถมอเตอร์ไซค์ของท่านนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากแล้วก็ล่าสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของน้ำท่วมประเทศเนปาลเพื่อนบ้านเราเมื่อวานนั่นเองนะครับในส่วนของเมืองในส่วนของทิเบตนะครับก็มีน้ำท่วมเป็นน้ำป่าซึ่งติดกับชายแดนจีนนะครับอันนี้ก็น่ากลัวมากนะครับเป็นเหมือนแบบเหมือนในภาพยนตร์เลยก็คือน้ำท่วมทั้งเมืองเลยนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าผู้เสียชีวิตน่าจะประมาณ 2-300 รายได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าวิกฤตน้ำเนี่ยคือจริงๆเราทำได้แค่ป้องกันส่วนณเวลานี้นะครับในอนาคตอาจจะพัฒนาไปสู่เรื่องอื่นได้แต่ว่าณตอนนี้ทางจังหวัดนครพนมก็ได้บทเรียนนะครับก็ต้องเตรียมรับมือนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือท่านใดมี Facebook อินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเราก็สามารถค้นหาได้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือท่านใดจะโหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากเป็นหูเป็นตาช่วยกันสำหรับคนพิการที่ทำไม่เป็นเนี่ยก็ต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยมันเร็วมากนะครับเหมือนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมตื่นมาคือน้ำท่วมเมืองแล้วนะครับก็อันนี้น่ากลัวนะครับแล้วก็บ้านของคนพิการในหลายๆพื้นที่ก็น้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการยากที่จะเข้าไปสู่การช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นการยากที่จะออกมาเหมือนน้ำท่วมในจังหวัดใหญ่ๆที่เราเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหาดใหญ่นะครับทุกท่านก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอนะครับแล้วก็มาตรการตรงไหนที่เราสามารถทำด้วยตัวเองได้เราทำก่อนเพราะว่าในส่วนของเจ้าที่จังหวัดก็ค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีพี่ๆทหารฝ่ายปกครองนะครับพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยต่างๆเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเต็มที่แต่ว่าด้วยกำลังของคนอาจจะน้อยกว่าคนที่ขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยต้องระมัดระวังเราจะได้ไม่ซ้ำกับเหตุการณ์ในจังหวัดใหญ่ๆนะครับที่เกิดการสูญเสียนะครับให้เสียทรัพย์สินก็ไม่อยากเสียอยู่แล้วเนาะแต่ก็ต้องรักษาชีวิตด้วยนะครับครับในส่วนของข่าวที่2นะครับอันนี้ก็มาเตือนไว้นะ29ที่จะถึงเนี่ยเราจะเจอฝนอีกแต่ท่วมไม่ท่วมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเชื่อว่าทางจังหวัดเตรียมรับมือไว้อย่างดีละนะครับก็วันที่29สิงหาถึง2กันยายนท่านใดมีกิจกรรมมีภารกิจที่ต้องออกไปข้างนอกก็ให้ระมัดระวังนะครับศึกษาเส้นทางให้ดีนะครับพกร่มชุดกันฝนได้ก็ยิ่งดีนะครับโอเคครับอันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับให้ติดตามข่าวสารทุกวันผมเองตื่นมาทำงานดูข้อมูลฝนตกทุกวันเลยนะครับกลัวมาทำงานแล้วก็กลับไม่ได้
เนี่ยเหมือนวันนี้มาจัดรายการอยู่หน้าสวทถ้าเกิดฝนตกหนักขึ้นมาจริงๆนะผมออกจากสวทไม่ได้ก็ติดหงักอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็พอดีพื้นที่ด้านหน้าก็จะเป็นพื้นที่ที่ต่ำนะครับแต่ตัวสวทไม่ท่วมหรอกแต่ถนนที่จะกลับบ้านเนี่ยท่วมถ้าฝนตกหนักนะครับต่อมาข่าวที่2นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผมจะบอกไงก็คือเปิดรับตัวแทนจำหน่ายสลากนะครับที่เป็นในส่วนของบุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลพิการนะครับในที่สุดเนาะในที่สุดในส่วนของการจัดสรรโควต้าสลากก็แยกเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยในส่วนของจังหวัดเรายื่นเรื่องยื่นชื่อพร้อมกันแล้วเขาก็ไปจับฉลากกันเองอันนี้พูดถึงสลากใบเนาะสลากใบที่ทางจังหวัดได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทีนี้ในส่วนของตัวแทนจำหน่ายสลากเนี่ย N3 เนี่ย N3 เนี่ยจะเป็นเลขท้ายนะครับการซื้อเลขท้าย20บาทนะครับแต่รางวัลอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนสลากเลขใบก็เปิดให้เรานะครับได้ลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนพิการเราสามารถลงทะเบียนได้หมดเลยนะนะครับไม่จำเป็นไม่ได้มีเงื่อนไขเยอะแต่ท่านจะต้องนะครับใส่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผมไม่สามารถใส่ให้ได้นะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเอาชื่อของท่านไปใส่ได้เพราะไม่ได้ใส่แค่ชื่อจะใส่ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผู้ดูแลคนพิการภาพถ่ายพื้นที่ที่ท่านจะจำหน่ายสลากค่อนข้างละเอียดสมมติผมมีรายชื่อคนพิการนายกเนี่ยผมไม่ใส่ให้เลยเนี่ยได้ไหมไม่ได้จะต้องให้นายกเนี่ยมาบอกข้อมูลผมนะครับบอกข้อมูลผมแล้วผมถึงจะใส่ให้เช่นนายกสถานะความเป็นอยู่เป็นยังไงสถานภาพโสดสมรสนะครับที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านจะสามารถบอกให้ผู้ดูแลหรือเพื่อนบ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่ท่านรู้จักเนี่ยสามารถลงทะเบียนให้ท่านได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนเวลาบ่าย3ก็คือสิ้นเดือนหน้าท่านสามารถลงได้ส่วนจะได้ไม่ได้อันนี้ไม่ขอพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ของการพิจารณาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านใดนะครับที่จะลงทะเบียนนะครับในส่วนของ N3 นะครับท่านต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะไปลงทะเบียนที่เดี๋ยวนี้มันเป็นเว็บไซต์หมดละนะครับเป็นการลงทะเบียนผ่านออนไลน์1ท่านไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองนะเดี๋ยวจะบอกว่าเออเราต้องเดินทางไปลำบากเปลืองค่าใช้จ่ายทางสำนักงานสลากก็อำนวยความสะดวกท่านก็แค่ไปกระซิบบอกลูกหลานลงทะเบียนให้แม่เน่นะครับสำหรับคนพิการเขาก็จะมีช่องเลยว่าบุคคลทั่วไปมีสลากใบบุคคลทั่วไปที่สลากใบสลากออนไลน์และบุคคลพิการที่ประกาศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมก็คือเงื่อนไขง่ายๆเลยคือท่านต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับN3 เนี่ยเขาก็จะมีทุกอย่างไม่ขั้นขายเลยท่านไม่ต้องไปรับสลากเหมือนสลากใบสลากใบเนี่ยคนที่ได้โควต้าจะต้องเอาเงินไปซื้อสลากในราคาต้นทุนแล้วมาขายเพื่อเอากำไรเข้าตัวเองแต่ในส่วนของสลาก N3 เนี่ยเขาจัดแจงมาเลยเป็นออนไลน์เนาะท่านสามารถขายได้เลยนะครับเขาก็จะคนนี้ซื้อ20บาทได้3ตัว000ถึง999นะครับท่านใดเคยซื้อก็ไปลองซื้อดูนะครับผมยังไม่เคยซื้อ N3 นะแต่ผมซื้อแต่สลากเป่าตังค์นะครับสลากใบละ80นะครับอันนี้ก็เพราะว่าผมอาจจะโลภมากไงอยากได้รางวัลเยอะเพราะว่า N3 ในรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่ามัน20บาทเองนะครับมันก็อาจจะได้รางวัลแต่อาจจะไม่เยอะก็ลงทะเบียนไปที่เว็บไซต์ www. นะครับ www. นะท่านใดฟังอยู่นะครับ glo.or.th นะครับปึ้งเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นรายการต่างๆให้เราลงทะเบียนได้เลยนะครับดูเว็บไซต์ให้ดีหรือว่าพิมพ์ใน Google Search ว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วดูชื่อเว็บไซต์ให้ถูกต้องนะglo.or.th เท่านั้นนะบางทีมันแอบใส่นามสกุลข้างหลังไว้เราไปกดเข้าไปอาจจะเป็นเว็บไซต์หลอกลวงท่านต้องให้คนรอบตัวช่วยดูช่วยตรวจสอบนะครับว่าเป็นเว็บไซต์ถูกต้องไหมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็คือจนถึงวันที่30กันยายนก็คือเริ่มลงทะเบียนกันแล้วส่วนเงื่อนไขในการพิจารณาเดี๋ยวสำนักงานสลากกินแบ่งเขาจะพิจารณากันเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถทราบได้นะครับแต่ถ้าลงไปก่อนนะครับเผื่อท่านจะมีโอกาสได้เขาจะเป็นแรนดอมนะครับแยกตามกลุ่มผู้สมัครหลักฐานสำคัญเลยนะครับก็เตรียมบัตรประชาชนบัตรคนพิการบัตรผู้ดูแลคนพิการในกรณีที่เรามีผู้ดูแลคนพิการอยู่หลังบัตรท่านใดไม่มีผู้ดูแลเป็นคนพิการที่มีผู้ดูแลก็ไม่ต้องใช้ตรงนี้นะครับเงื่อนไขสำคัญนะครับก็คือผู้สมัครต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ PDPA นั่นเองท่านต้องไปกดยินยอมด้วยนะเขาก็จะเก็บข้อมูลของท่านไว้ท่านจะไปฟ้องร้องเขาทีหลังไม่ได้นะครับหากตรวจพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือให้ข้อมูลไม่เท็จสำนักงานมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือท่าน
สมมติผมเนี่ยผมแอปเป็นคนพิการนะแอปแอร์ไปผมก็เอาชื่อผมเนี่ยนายมนตรีจำปีดาไปแอบใส่ปุ๊บๆเพราะว่าด้วยความอยากได้นะครับทีนี้สำนักงานสลากกินแต่เขาก็ตรวจสอบขั้นต้นนั่นแหละเพราะเขามีข้อมูลพิการแล้วก็คือมันไม่ผ่านอยู่แล้วคนพิการกับคนปกติเนี่ยคนไม่พิการเนี่ยมีเลขบัตรเหมือนกันแต่ก็จะระบุในสถานะว่าเป็นคนพิการหรือไม่พิการเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าผมหลุดรอดเข้าไปหรือแอบใช้ข้อมูลคนพิการท่านอื่นใส่เข้าไปอันนี้พูดถึงในกรณีที่ผมเป็นมิจฉาชีพนะสำนักงานสลากก็จะดำเนินการยกเลิกโควต้าทันทีแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดเพราะฉะนั้นต้องได้รับความยินยอมจากคนพิการด้วยนะผู้ดูแลท่านใดที่ฟังรายการอยู่นะครับอยากลงทะเบียนให้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนพิการหรือครอบครัวเราที่มีคนพิการอยู่เราสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับผมมาลงไม่ได้ก็เลยเข้าไปดูรายละเอียดลึกๆไม่ได้เพราะว่ามันจะให้กรอกข้อมูลต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะการศึกษาเพศที่อยู่อาศัยเบอร์โทรศัพท์เลขหน้าบัตรหลังบัตรอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยต้องมีข้อมูลของคนพิการใส่ไปซึ่งผมไม่ใช่คนพิการและไม่สามารถเอาข้อมูลของคนพิการมาใส่เพื่อทดสอบระบบได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปลองใส่เองแล้วก็ยังไม่ได้มีคนพิการให้ผมดำเนินการนะนะครับก็คือหลักๆท่านต้องมีคุณสมบัติบัตรประจำตัวประชาชนบัตรคนพิการที่ทางรัฐออกให้นะครับแล้วก็บัตรผู้ดูแลนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการลงทะเบียน N3 นะครับจริงๆสลากกินแบ่งของเรามีอยู่ประมาณ N3 อย่างเนาะก็จะมีสลากแบบใบที่พ่อค้าแม่ค้าเดินขายนะครับตามทั่วไปที่เป็นแผงลอตเตอรี่ใหญ่ๆอันนี้เขาเรียกสลากแบบใบนะครับก็มีรางวัลใหญ่อันนี้ผมชอบซื้อนะครับแล้วก็มีในส่วนของสลาก80บาทออนไลน์ก็คือสลากใบที่เดินขายแหละแต่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือเขาเอาสลากไปใส่ในนั้นไว้นะครับให้เราไปกดเลือกซื้อได้นะครับ80บาทนะครับที่อื่นกี่บาทไม่รู้นะแต่ในแอปเป่าตังเนี่ย80บาทแล้วก็ N3 ก็จะเป็นเลขท้าย3ตัวเริ่มตั้งแต่000ถึง999นะครับแต่สลากใบกับสลากออนไลน์ที่ผมกล่าวไปตอนต้นเนี่ยมันจะเป็นเลขทั้งหมด6หลักนะครับก็จะเป็นรางวัลใหญ่นั่นเองนะครับถึงรางวัลน้อยนะครับโอเคครับก็อันนี้ในส่วนของท่านใดนะครับที่จะประสงค์นะครับยังมีเวลาอยู่เดือนนึงเต็มๆนะครับก็อยากให้คนพิการไปลงไว้เพราะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเราแค่รอขายออนไลน์อย่างเดียวอาจจะต้องใช้ในส่วนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน1เครื่องซึ่งปัจจุบันก็ใช้อยู่นะเพราะเราจะเอาไว้ลงทุนไม่ใช่ลงทะเบียนนะครับแอปที่ทางรัฐจัดให้เยอะแยะไปหมดมากมายเดี๋ยวนี้จะผ่านเพียงมือถือเครื่องเดียวง่ายที่สุดแล้วก็เป็นช่องทางให้ถูกมิจฉาชีพแฮกมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องฝากระมัดระวังเรื่องดังกล่าวด้วยก็คือเว็บไซต์www.glo.or.th สำนักนะไม่ใช่บางคนพิมพ์ไปมันขึ้น .com นี้ไม่ใช่นะนะครับต้อง ORTH นะครับ dot ก็คือจุดนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ให้ผู้ดูแลบอกอันนะครับขอให้บอกว่าให้ลงตามนี้ตามนี้ตามนี้ต้องดูเว็บไซต์ให้ดีนะครับเว็บไซต์หลอกก็เยอะนะครับแต่ว่ายังไม่เจอเว็บไซต์หลอกนะเพราะเขาไล่รายงานหมดแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีหลุดออกมาท่านต้องพิมพ์ว่าสมัครสลากกินแบ่งรัฐบาล N3 นะครับแล้วก็ไปดูนามสกุลนะผมเชื่อว่าน้องๆผู้ดูแลหลายๆคนก็พอเข้าใจอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับพักเบรกนะครับฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ของรายการครับ

ครับก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนคนพิการนะครับก็ช่วงที่2นะครับผมขออนุญาตพูดประชาสัมพันธ์ในส่วนของเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการนะเมื่อเช้าพูดเมื่อเบรกแรกนะครับพูดในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลไปละนะครับหรือสำหรับท่านใดที่ได้สลากใบนะครับก็ต้องใช้เงินทุนเพราะนั้นเงินทุนเนี่ยสำคัญมากต่อการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็มีเงินทุนตัวนี้สำหรับท่านนะท่านใดแต่ไม่ได้ประสงค์ให้ทุกคนเป็นหนี้นะครับเพราะว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของคนพิการนะครับข้อเด่นข้อดีคือ1กู้ง่ายนะครับ2ปราศจากดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ส่งน้อยส่งยาวสบายมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนพิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าถึงไม่ได้นะต้องไปเข้าถึงเงินกู้สถาบันทางการเงินขนาดใหญ่นะครับหรือเงินกู้นอกระบบนะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการพิจารณาค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนนะครับแต่เรามาดูเงินกู้คนพิการผมจะพูดทุกครั้งเนาะเพราะว่ามีคนพิการที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เกิดคำถามเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้วงเงินกู้ของเราเนี่ยอยู่ที่รายละไม่เกิน 60,000 บาทนะครับทั้งนี้ผู้ประสงค์จะขอกู้เกินกว่าวงเงินที่กำหนดเนี่ยให้มีการพิจารณาเป็นรายๆนะครับแต่ต้องไม่เกิน 120,000 บาทก็คือจริงๆเขาพิจารณาเป็นรายทุกเคสนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกู้เยอะนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 60,000 ไม่เกินนี้นะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่แน่นะไม่แน่อาจจะมีคนขอมากกว่านี้แต่มันก็จะมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของการกู้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกู้น้อยใช้น้อยกู้มากใช้มากทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของคุณสมบัติของผู้กู้นะครับคนพิการนะครับมีคนพิการกู้เองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลกู้แทนได้นะครับผู้ดูแลแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยกู้ได้เฉพาะคนพิการแต่ทีเนี้ยทางกองทุนเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยก็เห็นว่าผู้ดูแลคนพิการเนี่ยก็กู้ได้นะทีนี้ผู้ดูแลคนพิการไม่ใช่หมายถึงทุกคนจะกู้ได้ครับต้องเป็นผู้ดูแลที่แท้จริงที่แท้จริงยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆคือสมมติเรามีคนพิการที่เราดูแลเนี่ยป่วยติดเตียงไม่สามารถประกอบชีวิตประจำวันได้คิดภาพตามครับนอนติดเตียงอยู่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นลูกหลานเป็นสามีภรรยาก็แล้วแต่นอนติดเตียงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทีนี้เราเป็นผู้ดูแลนะครับเราก็ต้องลาออกจากงานเพื่อมาป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลรักษาความสะอาดประกอบกิจวัตรประจำวันซึ่งไม่มีงานที่ไหนรองรับเราได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเสียรายได้ในการที่จะมาดำเนินกิจทำให้เรากลายเป็นสถานะผู้ตกงานนะครับเพราะนั้นแล้วกองทุนตัวนี้ก็เลยอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยที่เป็นผู้ดูแลคนพิการกู้แทนได้ซึ่งสัญญาจะเกิดขึ้นกับผู้กู้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนพิการแต่เราใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ดูแลคนพิการได้นะครับเห็นภาพไหมครับสมมติออกจากโรงงานมาดูแลคุณพ่อนะคุณพ่อไม่สบายป่วยติดเตียงไม่ใช่ไม่สบายพิการติดเตียงแล้วเอ๊ะไม่มีอาชีพแล้วเงินเก็บมาก็หมดและรายได้ก็ไม่มีไม่รู้พรุ่งนี้จะเอาเงินจากไหนไปซื้อข้าวให้พ่อและตัวเองกินสมมตินะครับเราก็สามารถกู้ยืมเงินตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้คำว่าประกอบอาชีพเนี่ยชัดเจนว่าต้องเป็นสุจริตอาชีพอาชีพอะไรก็ได้ครับบนโลกใบนี้ที่เป็นสุจริตอาชีพนะเอาไปค้าสิ่งเสพติดไม่ได้นะครับไปทำสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้นะครับเช่นเกษตรกรรมค้าขายงานหัตถกรรมต่างเท่าที่ท่านมีสเกลมีทักษะต่างๆได้เลยเช่นเอ๊ะจะไปขายลูกชิ้นอยู่หน้าโรงเรียนได้ดูแลคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงด้วยอันนี้ก็เข้าเงื่อนไขนะครับเราสามารถค้าขายได้5บาท10บาทรวมกันมันก็เป็นเงินวันละหลายร้อยบาทก็ทำให้เรามีรายได้อาจจะไม่การหลักการทำธุรกิจเนี่ยไม่จำเป็นแต่คนพิการหรือบุคคลทั่วไปครับมีโอกาสก็คือมีความเสี่ยงมีโอกาสที่จะไปได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเจ๊งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วการกู้ยืมประกอบอาชีพนี่ก็เป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งแต่ท่านต้องรับสภาพหนี้ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ค้าขายแล้วไปได้ดีหรือประกอบอาชีพแล้วท่านไปได้ดีท่านก็ชำระคืนตามปกติแต่ในกรณีที่ท่านค้าขายแล้วมันเจ๊งหรือปิดกิจการไม่สามารถไปต่อได้ท่านก็ต้องชำระหนี้เช่นเดิมนะครับก็ต้องคิดให้ดีนะครับวางแผนให้ดีฝึกฝีมือให้ดีในการที่เราจะไปประกอบธุรกิจเพราะว่าเรื่องของธุรกิจก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ผมไม่มีความรู้เท่าไหร่ผมก็เลยไม่ขอพูดดีกว่านะครับทีนี้มาดูคุณสมบัตินะครับในส่วนของคนพิการกู้เองก่อนนะครับคนพิการจะต้องเป็นคนพิการที่บรรลุนิติภาวะนะครับ20ปีบริบูรณ์หรือ17ปีขึ้นไปโดยได้สมรสถูกต้องตามกฎหมายนะถ้า17เนี่ยต้องสมรสแต่ถ้า20กู้ได้เลยไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถเสมอหรือวิกลจริตนั่นเอง
นะครับต้องมีความสามารถนะคนพิการกู้เองต่อมาไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับมีบัตรประจำตัวคนพิการ5มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่เนี่ยในท้องที่ต้องไม่น้อยกว่า90วันไม่ใช่ย้ายมาแล้วก็รีบมากู้เนี่ยต้องอยู่90วันก่อนนะครับต้องรู้จักมักคุ้นในพื้นที่ก่อนนะครับว่าเราจะทำธุรกิจอะไรนั่นเองไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินกองทุนเว้นแต่ในกรณีที่ดำเนินการแก้ไขมาแล้วเคยเป็นลูกหนี้ของกองทุนแต่ไม่จ่ายมีปัญหาติดขัดด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่ท่านได้ทำงานแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีก็สามารถกู้ได้นะครับไม่มีหนี้สินค้างชำระอยู่กับกองทุนก็คือยังไม่เคยติดหนี้กองทุนอ่ะบางคนติดหนี้อยู่มาขอกู้ใหม่ก็ยากนะครับหรือได้ชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า160ของวงเงินที่กู้นะครับสมมติ160ก็คือเกินกึ่งหนึ่งนะครับของวงเงินที่เคยกู้ไปต่อมา8ถ้ามีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ขอรับสนับสนุนเช่นคุณจะบอกว่าคุณเป็นช่างซ่อมรถคุณพิการสามารถซ่อมรถได้ไหมซ่อมได้ครับนะครับท่านก็กู้ยืมเงินไปเปิดอู่เปิดกิจการที่เป็นร้านซ่อมรถท่านก็สามารถทำได้แต่ท่านต้องมีความสามารถนะครับเจ้าที่ก็จง

อบต.ค้ำประกันให้นะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะเป็นผู้นำชุมชนนะอันนี้สภาวะนี้ถ้าเกิดนี่ไม่จ่ายก็ไปตามที่บุคคลค้ำประกันดังกล่าวนะเขาก็ท่านก็จะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องปฏิบัติตัวให้ดีเพื่อที่จะให้เขาเกิดความน่าเชื่อถือที่จะมาค้ำประกันให้บางคนบอกว่าโอ้ไม่มีคนค้ำประกันให้แล้วใครจะกล้าค้ำประกันเนาะเราก็ต้องดูพิจารณาตัวเองโดยเบื้องต้นนะครับบางทีคนนั้นคนนี้ก็ไม่ค้ำให้แต่ถ้าเกิดเขาเชื่อในความสามารถของเรานะครับเชื่อในความรับผิดชอบของเราเนี่ยเขาก็จะค้ำให้เงื่อนไขของผู้ค้ำไม่ยากเลยครับแค่มีรายได้เป็นเงินเดือนหรืออะไรก็ได้ครับเงินเดือนน้อยก็ไม่เป็นไรก็มีเงินเดือนมีรายได้นะครับอันนี้ก็คือมีความสามารถในการกู้ยืมคืนเงินกองทุนนะครับแล้วก็มีความจำเป็นความจำเป็นในที่ไม่ใช่ว่าบอกว่าหวยบอกว่ากู้ได้ไปขอกู้ทั้งที่ก็ไม่ได้จำเป็นนะครับมีความจำเป็นเหมือนเคสที่ผมยกตัวอย่างไปนี่ผมสมมุติขึ้นมานะไม่มีเคสจริงอาจจะมีเคสจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ผมสมมุติขึ้นมามีความจำเป็นที่ต้องขอยืมเงินประกอบอาชีพแล้วนะครับอันนี้ผู้ดูแลคุณสมบัติเดียวกันเลยครับนะครับแล้วก็มีความจำเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคนค้ำประกันคนค้ำประกันในกรณีที่มีคู่สมรสจะต้องให้คู่สมรสเซ็นยินยอมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการนะครับทีนี้มาดูเอกสารกันนะครับเอกสารก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะไม่ใช่บอกว่าเข้าคุณสมบัติแล้วทีนี้เรามาเข้าสู่การเตรียมของผู้กู้ผู้กู้นี้ได้ทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการนะครับผู้กู้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการกรณีผู้ดูแลกู้แทนนะครับทะเบียนบ้านนะครับสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองที่อยู่อาศัยนะครับในกรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่ก็ต้องมีหนังสือรับรองนะบางบ้านเป็นบ้านที่สร้างอยู่ในพื้นที่แปลกๆนะสปกที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็หนังสือสัญญาเช่ากรณีเราเช่าร้านเช่ากิจการต่างๆเรามีหนังสือสัญญาเช่านะครับรูปถ่ายสภาพความพิการขนาด 4x6 นะครับก็คือรูปถ่ายเต็มตัวนั่นเองรูปถ่ายเหมือนอัลบั้มรูปถ่ายไม่ใช่รูปถ่ายเล็กๆนะเป็นรูปถ่ายเห็นความพิการทั้งหมดเราเลยนะครับก็คือยืนถ่ายแล้วก็เห็นแล้วว่าเราไม่มีแขนข้างซ้ายนะครับหรือขาข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยครับ 4x6 นะครับแล้วก็หนังสือรับรองการเป็นผู้ประกันและคนพิการนะครับในกรณีที่ท่านเป็นผู้ดูแลกู้แทนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ดูแลกู้แทนหนังสือความเห็นจากแพทย์ระบุคนพิการไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับต้องใช้นะแผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำที่อยู่ประกอบอาชีพอย่างละหนึ่งแผ่นก็คือแผนที่บ้านและแผนที่ที่จะไปทำคอกหมูนั่นเองนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าคนพิการอยากเลี้ยงสุกรนะครับอยู่บ้านในแผนที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเลี้ยงหมูอยู่ทุ่งนาก็ต้องเขียนแผนที่ให้ชัดเจนนะครับว่าเราไปประกอบหรือเราจะเลี้ยงหมูที่บ้านก็ต้องเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปนะครับเอาไม่ใช่อย่างใดหนึ่งทั้งสองอย่างบ้านจะเป็นที่ทำงานด้วยก็ได้หรือบ้านกับที่ทำงานด้วยก็ได้นะครับหนังสือยินยอมคู่สมรสกรณีมีคู่สมรสนะครับแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับในการประกอบอาชีพนะครับท่านจะซื้ออะไรบ้างลูกสุกรอาหารสุกรไม้ไปทำโรงเรือนหลังคาสังกะสีนะครับอันนี้ก็ได้นะครับหลักฐานการศึกษาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรผ่านการฝึกอาชีพนะเช่นท่านมีทักษะนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพท่านอยากไปเปิดร้านนวดแผนไทยท่านต้องการใช้เงินทุนด่วนท่านก็ติดต่อไปตรงนี้แล้วท่านก็จะมีใบการันตีว่าท่านเป็นผู้ที่นวดเป็นท่านเป็นช่างซ่อมรถที่ช่างก็เป็นแต่เกษตรกรรมอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะเลี้ยงโคกระบือเลี้ยงสัตว์ทำนาทำสวนทำไร่เนี่ยอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้เกษตรกรรมเราก็มีใบเลยสลิปเขตใบการันตีต่างๆได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรณียื่นนะครับเพื่อค้าสลากที่ผมพูดตอนต้นว่าเราเอาไปซื้อต้นทุนสลากเพื่อที่จะมาขายสลากเนี่ยท่านจะต้องมีหลักฐานสัญญาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับว่าท่านมีโควต้าอยู่จริงแต่ถ้าซื้ อตอนนี้ยังเงื่อนไขยังไม่เข้าคือเอาเงินไปแล้วไปซื้อจากยี่ปัวซาปัวเนี่ยยังไม่ได้นะเพราะมันไม่มีหลักฐานเราไม่รู้ว่าท่านจะซื้อได้ไหมหรือขายได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าอุ้ยกู้ยืมเงินไปให้ยี่ปัวไปซื้อกับยี่ปัวอันนี้ผิดหลักสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านต้องมีโควต้าเองก่อนนะครับต่อมานะครับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆกรุงไทยในเงินจะเข้าเร็วหน่อยนะเงินกรุงไทยเงินจะเข้าเร็วหน่อยถ้าเป็นธนาคารอื่นๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่เข้าเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันหมดท่านไม่ต้องลำบากนะไปเปิดบัญชีเพิ่มหรืออะไรถ้าท่านมีบัญชีไหนก็ใช้บัญชีนั้นแหละธ.ก.ส.กรุงไทยอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าจะเป็นกรุงไทยก็จะเป็นการดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิทธิสวัสดิการก็จะผ่านธนาคารกรุงไทยเยอะนะครับ
ต่อมาผู้ค้ำประกัน

ันหาผู้ค้ำประกันไม่ยากเลยก็บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารแสดงรายได้ของผู้ค้ำประกันเช่นหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ยากนะครับกรณีผู้ค้ำประกันประกอบอาชีพอิสระเนี่ยต้องมีสเตทเมนต์นะครับนะครับก็เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางบัญชีการค้าย้อนหลัง6เดือนสมมติประกอบกิจการทั่วไปแล้วก็ค้ำประกันไม่ได้แต่ว่าต้องแสดงรายได้ให้ชัดเจนว่ามีรายได้เดือนละเท่านั้นเท่านี้เจ้าที่เขาดูสเตทเมนต์เขาจะดูออกว่าคุณมีรายได้หรือมีรายได้นะครับแผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพเหมือนกันนะครับหนังสือยินยอมคู่สมรสนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ค้ำประกันนะครับผู้ค้ำประกันก็แค่นี้เองครับไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องได้ที่ไหนก็ยื่นเรื่องได้ที่ศูนย์บริการคนพิการนะครับในพื้นที่ของท่านศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในพื้นที่ของท่านก็ตามอบต.อบท.ต่างๆนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านนะบางพื้นที่เป็นอบต.บางพื้นที่เป็นเทศบาลนะครับท่านก็สามารถไปยื่นได้เลยที่ในส่วนของนักพัฒน์ที่เราเรียกกันว่านักพัฒน์นักพัฒน์พี่ๆนักพัฒน์จะเป็นคนรู้จักเราดีเวลาเราได้รับความเดือดร้อนพี่ๆนักพัฒน์จะรับเรื่องก่อนจะไปถึงท่านนายกอบต.นายกเทศมนตรีใช่ไหมว่าก็จะมีเจ้าถิ่นผมเรียกว่าเจ้าถิ่นเขาจะรู้จักว่าคุณเป็นใครและใครเป็นคุณนะครับเขาก็จะรู้ว่าท่านต้องการช่วยเหลือแบบไหนแบบฟอร์มก็สามารถดาวน์โหลดได้หรือจะขอที่อบต.นั้นก็ได้นะครับท่านไม่ต้องเดินทางมาที่จังหวัดนะเดี๋ยวจังหวัดจะเดินทางไปตรวจสอบเอกสารที่ท่านเองหรือท่านใดใกล้จังหวัดนะครับอยู่ในเขตเมืองก็ไปยื่นในเขตศูนย์บริการคนพิการจังหวัดได้เลยอยู่หลังสวนชมโขงแถวๆสำนักงานขนส่งด้านหลังสำนักงานขนส่งติดกับกกต.ปปช.อ่ะพูดไปกกต.ปปช.อยู่ไหนเขาเรียกถนนเส้นราชทันนะครับแถวๆนั้นแหละนะครับผมก็เรียกเส้นไม่ถูกก็คือเป็นถนนราชทันเป็นอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเราสามารถยื่นได้ด้วยตัวเองเลยนะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของเงินกู้คนพิการนะครับก็เวลาเรายื่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการในคณะกันกองคณะอนุก่อนเขาพิจารณาไปเรื่อยๆขอให้เป็นสุจริตอาชีพและเข้าเงื่อนไขนะครับแล้วก็ในระบบการประเมินเนี่ยเขาจะเอาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่ประเมินด้วยตัวเองว่าท่านได้กี่เปอร์เซ็นต์ท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร่เขาจะมีเงื่อนไขพิจารณาเยอะแยะเขาออกแบบโปรแกรมมาให้เรียบร้อยละโปรแกรมก็จะคัดออกมาว่าท่านควรได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอคือ1คนค้ำประกัน2ในส่วนของแผนการใช้เงินของท่านเนี่ยมันตรงตามวัตถุประสงค์ไหมนะไม่ใช่ในขณะที่ท่านบอกว่าซื้อโคกระบืออายุเท่านี้ไซส์เท่านี้พันนี้ราคาโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไปจากตลาดขายอยู่ตัวละ 15,000 หรือ 20,000 ท่านบอกว่าไปซื้อตัวละ 30,000 40,000 อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าก็จะมีฝ่ายตรวจสอบเยอะแยะมากมายต้องให้ราคามันอยู่ในความเป็นจริงนะไม่โดดไปแล้วก็ไม่ต่ำไปถ้าต่ำไปท่านขาดทุนนะเช่นเขาซื้อขายกัน 15,000 ท่านไปขอมา 10,000นะหรือท่านซื้อได้ถูกอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องระมัดระวังโอเวอร์ไปหรือว่าดาวไปก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนการกู้ยืมเงินแล้วหลังจากนั้นพอเขาอนุมัติเสร็จปุ๊บท่านก็สามารถไปทำสัญญาได้เลยนะครับอันนี้มันผมพูดเหมือนง่ายนะแต่จริงๆมันง่ายจริงๆนะครับมันไม่ได้ยากนะครับเพียงแค่ว่าท่านทำให้ถูกต้องนะครับครับแล้วก็ในส่วนของผมเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมมีอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องเด็กหูหนวกนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปสู่ในระบบการศึกษานะครับเด็กหูหนวกก็คือคนพิการทางการสื่อความหมายนะพูดไม่ได้ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยนะครับที่ใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารเนี่ยเรานะครับสามารถนะครับฝึกเรียนภาษามือได้เพื่อเข้าสู่ระบบอาชีพระบบการศึกษานะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ของสมาคมคนหูหนวกนะคุณสมบัติก็อายุตั้งแต่3ปีถึง50ปีเราไม่เด็กละ50แต่ว่าท่านใดที่อยากได้ภาษามือที่เป็นคนหูหนวกนะมีลูกหลานหรือเห็นในชุมชนว่ามีคนหูหนวกเนี่ยเขาไม่ได้ภาษาเรื่องการสื่อสารถ้าเขาได้การสื่อสารเขาจะสามารถบอกความต้องการของเขาได้แล้วก็สามารถรับรู้สิ่งที่เราสื่อสารไปได้นะครับเราก็สามารถติดต่อไปในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ได้เดี๋ยวผมให้เบอร์ทิ้งท้ายไว้นะเบอร์โทรศัพท์นะครับ087นะครับ08025955นะครับ087-080-2595อันนี้จะเป็นเบอร์ของพี่ล่ามภาษามือนะครับก็สามารถโทรไปไอ้คนหูหนวกจะโทรไปไงก็ให้คนหูไม่หนวกโทรไปนะครับให้ผู้ดูแลนะครับให้คนรอบข้างเนี่ยโทรมาประสานก่อนว่าต้องการที่จะมาเรียนภาษามือตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถเรียนได้เลยนะครับอันนี้ก็โทรมาสอบถามก่อนได้ว่าเข้าคุณสมบัติไหมกินอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงเรียนอะไรบ้างนะครับพอได้ภาษามือค่อยไปเรียนหนังสือ
นะครับเรียนหนังสือเสร็จมันมีโรงเรียนที่รับคนหูหนวกเยอะมากนะครับก็โรงเรียนโสดศึกษาเนี่ยโรงเรียนมุกดาหารอุดรเนี่ยก็มีนะครับใกล้บ้านเราท่านใดเห็นคนหูหนวกนะครับไม่ใช่แจ้งสายด่วนนะเหมือนแจ้งสายด่วนท่านอะไรเพราะเป็นคนไทยท่านใดที่เห็นชุมชนเรามีคนพิการทางการสื่อความหมายคนหูหนวกเนี่ยเราก็สามารถประสานไปที่เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวได้นะครับเขารับสมัครอยู่นะครับประจำปีงบประมาณ70นะครับก็มาเรียนภาษามือจะได้ต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้อีกรอบนึงนะครับ0870802595นะครับอันนี้ก็คือเบอร์โทรศัพท์ของพี่ล่ามภาษามือบ้านเรามีล่ามอยู่คนเดียวนะครับก็โทรไปสอบถามได้แต่อย่าโทรไปบ่อยนะบางทีโทรไปบ่อยได้แต่ต้องเป็นในวันเวลางานนะครับจะได้ไม่รบกวนจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ขอบคุณครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการเพื่อนคนพิการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะเจอกันอีกทีพฤหัสสุดท้ายของเดือนนะครับมีข่าวสารอะไรผมก็จะรวบรวมเหมือนวันนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆหน้าฝนเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวอีกนะครับหน้าฝนก็ต้องเตรียมรับมือทางที่ดีนะครับให้ท่านเปิดรายการของสวทเนี่ยดูตลอดนะครับเขาจะมีแต่ไม่ว่างดูตลอดแล้วก็ดูเป็นระยะก็ได้นะครับดูอัปเดตข้อมูลข่าวสารดูกรมอุตุดูสภาพการจราจรดูกิจกรรมต่างๆที่ทางจังหวัดมีท่านก็จะอัปเดตได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมมนตรีแจ่มปีดานะครับผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนมก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งสุดท้ายของเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.ตั้งโต๊ะแถลงรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีตั้งทีมผู้บริหารลงพื้นที่4จังหวัดเพื่อเยียวยาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดแถลงข่าวการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและการเข้าถึงสิทธิการให้ความช่วยเหลือเยียวยาภายหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารซึ่งทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดนำโดยนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งการและห่วงใยประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้สอบต.เร่งช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการอย่างเข้มข้นให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรทำงานอยู่แค่ในออฟฟิศวันนี้ต้องเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนรัฐต้องไปให้ถึงในทุกแห่งโดยภายหลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งการนั้นสอบต.ได้วางระบบการจัดการภาวะวิกฤตผ่านงานการเยียวยาในรูปแบบการตอบสนองนโยบายคือจัดตั้งทีมเชิงรุกนำโดยผู้บริหาร4คนที่ร่วมแถลงข่าวในวันนี้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุร่วมกับจังหวัดต่างๆเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนถ้ามีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสอบต.จะได้อนุมัติเร็วยิ่งขึ้นโดยระบบการจัดการแบบ case management หรือการจัดการแบบรายกรณีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วินาทีนี้ไปจนให้เคสสามารถดูแลตนเองและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติอีกครั้งและหวังให้เคสเหล่านี้เป็นมือบนในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปโดยให้ความสำคัญกับทุกเคสโดยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นผู้ได้รับผลกระทบจะต้องรู้ถึงสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาทุกด้านหากไม่ได้รับเยียวยาครอบคลุมก็จะยังมีศูนย์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีและศูนย์ติดตามการให้ความช่วยเหลือซึ่งทุกเคสจะต้องได้รับการเยียวยาจนจบและสำเร็จอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือด้วยตัวเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจเพื่อให้มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตได้ปกติที่สุดสำหรับจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในแง่ประชาชนมีจำนวน12รายโดย2รายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจบสิ้นแล้วเหลืออีก10รายอยู่ในระหว่างการยื่นเอกสารและเมื่อเอกสารครบเมื่อไหร่ก็สามารถพิจารณาจัดสรรเงินให้การช่วยเหลือเยียวยาได้ทันท่วงทีโดยสอบต.เปิดสายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือเคสที่มีปัญหาที่ขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับการดำเนินงานของสอบต.ในห่วงวันที่23ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับทีมเยียวยาสอบต.เยียวยาจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลเสียหายและซ่อมแซมพื้นที่เกิดเหตุให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดรวมทั้งเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนในพื้นที่ให้มีกำลังใจในการดูแลพื้นที่ปลายด้ามขวานต่อไป
3: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา และองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จังทำไมมีผู้หญิงโผล่ออกมาจากดินล่ะ
1: อ๋อนี่ก็คือนางสีดาไงล่ะเป็นตัวเอกหญิงในเรื่องรามเกียรตินางเป็นมเหสีของพระรามในหนังสือรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกล่าวถึงกำเนิดของนางสีดาไว้ว่านางสีดาเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางมนโทเมื่อแรกเกิดทารกมีความงามผิดแปลกกว่ายักษ์อื่นบรรดาวงศาคณาญาติต่างได้ยินเสียงทารกร้องออกมาว่าพลานราบ3ครั้ง
0: โอ้จะถามว่าพลานราบแปลว่าอะไรใช่ไหม
2: เบื่อคนรู้ทันจัง
1: พลานราบแปลว่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์ยักษ์จ้าแต่ทศกัณฐ์และนางมนโทไม่ได้ยินเสียงร้องนี้หรอกนะจากนั้นทศกัณฑ์ให้พิเภกผู้เป็นอนุชาและบรรดาโหรทำนายดวงชะตาของทารกต่างก็ทำนายว่าทารกเป็นกาลกิณีจะเป็นผู้ทำลายบิดาและบ้านเมืองจะต้องนำทารกไปลอยในแม่น้ำวัลลวาทศกัณฑ์สั่งให้กำจัดทารกพิเภกเอาทารกใส่ผ้าอบแก้วแล้วนำไปทิ้งลงแม่น้ำ
2: พ่ออะไรใจร้ายจัง
1: แต่ด้วยเดชะบารมีของทารกจึงมีดอกบัวขนาดเท่ากงจักรมารับเอาผ้าอบนั้นไว้ทารกจึงไม่เป็นอันตรายมีนางมณีเมขลาและเทวดามาช่วยดูแลจนกระทั่งผ้าอบลอยทวนน้ำมาที่ท่าน้ำหน้ากุฏิของพระชนกฤาษีกษัตริย์ผู้ครองเมืองมิถิลาที่เสด็จออกมาบำเพ็ญพรตพระชนกฤาษีลงมาส่งน้ำที่ท่าและพบผ้าอบทารกจึงนำมาเลี้ยงไว้โดยอธิษฐานขอให้มีน้ำนมไหลออกมาจากนิ้วชี้ให้ทารกได้กินแล้วให้นายโสมคนรับใช้ขุดหลุมฝังทารกนั้นไว้ใต้ร่มใส
0: อ้าวเอาฝังดิน
1: พระชนกฤาษีให้ทำแบบนี้เพราะท่านต้องการจะบำเพ็ญพรตให้สำเร็จถ้ามัวแต่เลี้ยงนางสีดาก็จะไม่สามารถทำตามความตั้งใจได้จึงเอานางไปฝังดินเพื่อเป็นการฝากเทวดานางฟ้าให้ช่วยเลี้ยงดู
0: อ๋อแล้วไปนึกว่านางสีดาจะโดนทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: เมื่อพระชนกฤาษีเลิกบำเพ็ญพรตจะกลับเข้าเมืองมิถิลาจึงให้เสนาถ่ายเอาผ้าอบนั้นขึ้นมาแต่ไม่มีผู้ใดหาผ้าอบพบพระชนกฤาษีจึงเสี่ยงสัตย์อธิษฐานว่าหากทารกในผ้าอบจะได้เป็นคู่บารมีของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบยักษ์ก็ขอให้พบผ้าอบปรากฏว่าพระชนกฤาษีไถแล้วพบผ้าอบเมื่อเปิดออกก็พบว่าทารกในผ้าอบเติบโตเป็นสาวรุ่นที่อายุได้16ปีและมีความงามยิ่งจึงให้ชื่อว่าสีดาแปลว่ารอยไถ
0: นางสีดาเนี่ยต้องประชนภัยตั้งแต่ยังแบบเบาะเลยเนาะ
1: แล้วพอโตก็ต้อง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
2: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีนะครับที่27สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเสนอข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกัน15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีหลักนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอนะครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ท้องถิ่นปะทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง3สถานีพร้อมกันตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ยังรับฟังผ่านทาง www.jomsurangkorat.com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกช่วงเวลาที่เราออกอากาศได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับหรือว่าในช่วงที่2ของรายการท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมหรือว่าเป็นสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับในช่วงที่2ผ่านทางหน้าใหม่ของรายการของเราได้เลยนะครับในช่วงแรกครับสำหรับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันที่27สิงหาคม2519โดยสนับสนุนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเป็นโมเดลตัวอย่างนะครับจากทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่เป็นตัวอย่างสำหรับการดูแลคนพิการในพื้นที่นะครับเป็นยายยะโมเดลนะครับยกระดับการดูแลนะครับเหมือนการยกโรงพยาบาลมาไว้ที่หน้าบ้านของผู้ป่วยเลยนะครับและรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของNMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองคิดดูนะคะสมมุติว่าเรามีศูนย์ฟื้นฟูร่างกายที่แบบอุปกรณ์ครบเลย
2: ครับ
1: มีนักกายภาพบําบัดเก่งๆรออยู่แต่เราไปไม่ถึงใช่ค่ะคือเราไปไม่ถึงเพียงเพราะไม่มีรถหรือแบบมีรถแหละแต่เราไม่สามารถทนน่องเบียดในรถเป็นเวลา3ชั่วโมงได
2: ้โหอันนี้คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดของระบบสาธารณสุขเลยนะครับ
1: จริงค่ะและนี่แหละค่ะคือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA อัปเดตประจำวันพฤหัสที่27สิงหาคม2569นะคะ
2: ครับผม
1: คือวันนี้เรามีข้อมูลข่าวดีด้านสาธารณสุขที่น่าสนใจมากเป็นโมเดลจากทางสปสช.เขต9นครราชสีมาค่ะ
2: อ๋อที่เขาลงพื้นที่ไปใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามผลของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านภายใต้สิ่งที่เขาเรียกกันว่ายายแย้มวัฒนาโมเดลค่ะ
2: ผมว่าความน่าสนใจของโมเดลนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสร้างตึกใหม่หรือว่าแบบซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะฮะ
1: แล้วมันคืออะไรล่ะคะ
2: คือเขามองทะลุไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างเลยครับนั่นก็คือเรื่องของโลจิสติกหรือการเดินทางนั่นเองเขาออกแบบระบบที่แบบว่าทลายข้อจำกัดตรงนี้เพื่อคนพิการโดยเฉพาะเลยครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านวิกฤตหลอดเลือดสมองมาซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูระยะกลางถ้าเกิดพลาดช่วงเวลาทองตรงนี้ไปเพียงเพราะเดินทางไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นคนติดเตียงตลอดชีวิตคือสูงมากเลยนะครับ
1: พอคุณพูดเรื่องโลจิสติกดิฉันขอดูข้อมูลสถิติตรงนี้หน่อย
2: ได้ครับ
1: เขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยช่วยร่นระยะเวลาเดินทางของคนพิการจากเดิมที่ต้องใช้เวลาแบบ 2-3 ชั่วโมง
2: ครับ
1: เหลือแค่ 30-45 นาทีเองนะคะ
2: โหลดไปเยอะมาก
1: ใช่ค่ะแถมยังมารับบริการได้ถึงสัปดาห์ละ2วันด้วยแต่คำถามคือเขาทำได้ยังไงคะแค่ซื้อรถตู้มาวิ่งรับส่งมันจะแก้ปัญหาได้ครอบคลุมขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: คือการมีรถรับส่งมันเป็นแค่จิ๊กซอว์ชิ้นแรกครับกลไกจริงๆที่ทำให้มันทำงานได้คือการจัดการตารางเวลาแล้วก็เครือข่ายชุมชนฮะ
1: ยังไงนะคะ
2: เขาจะจัดโซนนิ่งให้รถวิ่งรับส่งคนพิการในพื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ยมารับบริการพร้อมกันเลย
1: อ๋อบริหารจัดการเส้นทาง
2: ใช่ครับแต่ที่ลึกซึ้งว่านั้นคือการเชื่อมกับคนดูแลในพื้นที่ครับ
1: ตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันสงสัยมากในรายงานบอกว่ามีการสร้างเครือข่าย caregiver หรือผู้ดูแลในพื้นที่ได้ถึง500คน
2: ใช่ฮะเยอะมาก
1: ในความเป็นจริงเนี่ยงบประมาณท้องถิ่นไปเอาเงินที่ไหนมาจ้างคนตั้ง500คนคะ
2: นี่แหละครับคือความชาญฉลาดของยายามวัฒนาโมเดลเขาไม่ได้จ้างเจ้าหน้าที่ประจํา500คนนะครับ
1: อ้าวแล้วเขาทำยังไงคะ
2: เขาใช้การอบรมคนในชุมชนเนี่ยแหละครับพวกญาติพี่น้องหรือว่าอาสาสมัครให้มีความรู้พื้นฐานในการดูแล
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
2: พอเครือข่ายมันกระจายตัวอยู่ในชุมชนมันเลยทำให้คนพิการเข้าถึงบริการได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นแบบจาก3ครั้งเป็น12ครั้งต่อคนเลยนะครับ
1: โหเพิ่มขึ้นเยอะมากพอระบบมันถูกขับเคลื่อนด้วยคนในชุมชนเองมันก็เลยยั่งยืนไงคะ
2: ถูกต้องเลยครับ
1: นี่อธิบายได้เลยว่าทำไมตั้งแต่ปี2566ถึง2569เนี่ยถึงมีคนมารับบริการสะสมตั้ง331คน
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองไปแล้ว51คนการทำแบบนี้เนี่ยแบบนอกเหนือจะช่วยให้คนพิการกลับมาดูแลตัวเองได้แล้ว ยังลดภาระของโรงพยาบาลศูนย์ที่แออัดอยู่แล้วได้โดยตรงเลยนะคะ
2: จริงครับแต่ว่าถึงระบบขนส่งหรือเครือข่ายจะออกแบบมาดีแค่ไหนมันก็ยังมีตัวแปรหนึ่งนะฮะที่เราควบคุมไม่ได้
1: อะไรคะ
2: ตัวแปรที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางของคนพิการแล้วก็คนตาบอดนั่นก็คือสภาพอากาศครับ
1: โอ้ใช่เลยค่ะ
2: ลองจินตนาการดูนะฮะถ้ารถต้องไปรับคนพิการในวันที่ฝนตกหนักๆถนนลื่นโมเดลการเดินทางที่วางไว้มันก็สะดุดได้ทันทีเลย
1: เป็นจุดเชื่อมโยงที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะการเช็คสภาพอากาศก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องพกร่มแล้วแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการเข้าถึงการรักษาด้วย
2: ใช่ครับ
1: งั้นเรามาดูพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569กันเลยดีกว่าค่ะ
2: วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: เจาะลึกที่ภาคอีสานเลยนะคะโดยเฉพาะนครราชสีมาบ้านเราวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดที่34องศาเซลเซียส
2: แล้วเรื่องฝนในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้ล่ะฮะมีตกไหม
1: วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากกลุ่มฝนจะไปกระจุกตัวอยู่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
2: อ๋อไปทางนู้นหมดเลยแล้วภาคอื่นๆล่ะครับ
1: ส่วนภาพรวมระดับประเทศตอนนี้เนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงค่ะทำให้ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ
2: ครับผม
1: สำหรับทางใต้ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรเลยค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยนะคะ
2: ข้อมูลพวกนี้จำเป็นมากนะฮะสำหรับการวางแผนการเดินทางในแต่ละวัน
1: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเรามองกลับมาที่ประเด็นหลักของเราวันนี้ฮะสิ่งที่น่ากลับไปคิดต่อก็คือในเมื่อบุรีรัมย์เนี่ยเขาสามารถสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งจนเกิดเป็นยายแย้มวัฒนาโมเดลได้ชุมชนในโคราชของเรามีทรัพยากรตรงไหนบ้างที่พร้อมจะนำมาประยุกต์ใช้อ่ะ
1: น่าคิดนะคะ
2: ใช่ครับเพื่อดูแลคนพิการในบ้านเราให้ครอบคลุมแบบนี้บ้าง
1: เป็นโจทย์ที่ท้าทายและน่าสนใจมากค่ะสำหรับใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแบบมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะ
2: ครับ
1: สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452
2: ขออีกเบอร์หนึ่งครับ
1: หรือ0816162399ค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของช่วง NMA Update ในรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ทางผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายครับ
2: ครับ
1: สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะ
2: ครบถ้วนครับ
1: สำหรับช่วงนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดี
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHzสิทธิคนพิการมีสิทธิขอกู้เงินไว้เพื่อประกอบอาชีพได้ที่พมจ.กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่ประกาศกำหนดกู้ได้เป็นรายบุคคลไม่เกินรายละ60,000 บาทถ้าประสงค์กู้เงินเกินวงเงินที่กำหนดให้พิจารณาเป็นรายไม่เกิน120,000 บาทกู้เป็นกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพกลุ่มละไม่เกิน1,000,000 บาทคุณสมบัติของผู้กู้ยืมรายบุคคล 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน 4. บรรลุนิติภาวะเว้นแต่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเป็นอย่างอื่น 5. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า90 วัน 6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินจากกองทุนเว้นแต่จะได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปีหรือเป็นกรณีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเป็นอย่างอื่น 7. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า160ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด 8. มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมโดยมีบุคคลค้ำประกันการกู้ยืมดังนี้บุคคลธรรมดาที่น่าเชื่อถือได้หรือองค์กรตามประเภทความพิการหรือองค์กรของคนพิการที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำประกันให้กับสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกันเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืมเงินรายบุคคล 1. สมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ 2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ 3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ 4. หนังสือรับรองการอยู่อาศัยทั้งในกรณีอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหรือไม่ใช่บ้านเช่าแนบด้วยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านดังกล่าวพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ 5. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ณปัจจุบันและสถานที่ประกอบอาชีพเขียนรายละเอียดแผนที่ให้ถูกต้องและชัดเจนลงในกระดาษเปล่าจำนวน1ใบ 6. หนังสือยินยอมคู่สมรสในกรณีจดทะเบียนสมรสแนบด้วยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ 7. หลักฐานการศึกษาประกาศนียบัตรหรือวุฒิที่ผ่านการฝึกอาชีพถ้ามีพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 8. รูปถ่ายเต็มตัวปัจจุบันขนาด 4x6 นิ้วจำนวน1รูป 9. ใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเขียนข้อมูลลงในกระดาษเปล่าจำนวน1ใบ 10. แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทการกู้ยืมของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล 11. กรณียื่นกู้ครั้งที่2ขึ้นไปให้แนบสำเนาใบเสร็จในการชำระหนี้หรือสำเนาสมุดหักลดหย่อนหนี้หน้าแรกที่มีเลขที่สัญญาและหน้าสุดท้ายของการชำระเงินงวดสุดท้ายและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 12. กรณียื่นคำขอกู้เพื่อค้าสลากที่มีโควต้าสลากให้แนบสำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในการรับสลากจากแหล่งที่ได้รับเช่นสภาสังคมสงเคราะห์หรือกองสลากเป็นต้นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรุงเทพมหานครกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการชั้น2บริเวณสถานีรถไฟ3เสนแขวง3เสนในกรุงเทพมหานครโทร02-106-9300หรือ02-106-9327-31หรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต1-50และส่วนภูมิภาคสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรายละเอียดการติดต่อ www.m-society.go.th
5: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
6: นั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
7: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
8: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

แก่ให้กับทุกท่านในรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับกลับมาช่วงที่2นะครับ15นาฬิกากับอีก41นาทีครับรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสันมณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของ3สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงและท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ครับแล้วก็ฟังได้อีกหนึ่งช่องทางที่ www.jomsurangkora.com ครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรเข้ามาแจ้งกันได้ครับหรือว่าท่านใดสงสัยนะครับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการเราก็โทรสอบถามผ่านหน้าไมค์ช่วงที่2นี้ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางห้องส่งก็0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับยังคงเปิดรับอยู่นะครับสำหรับโครงการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราที่ได้รับงบประมาณมานะครับเราก็กำหนดจัดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการส่งเสริมด้านอาชีพนะครับเป็นโครงการการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้ก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง11กันยายน2569ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับรับจำนวน10ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับโครงการทำพรมเช็ดเท้าตรงนี้นะครับโดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับหรือว่าต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปนะครับโครงการนี้รับจำนวน10ท่าน10วัน9คืนนะครับจัดที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็โครงการที่2เป็นโครงการสัมมนานะครับที่จะให้ความรู้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราทุกท่านครับเป็นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโครงการนี้เราจัดขึ้นที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2569นะครับก็3วัน2คืนนะครับรับจำนวน40ท่านเท่านั้นนะครับโดยโครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงนะครับจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะครับตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับเพื่อให้คนตาบอดเราสามารถดูแลตัวเองและเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตได้อย่างมากขึ้นนะครับก็จุดประสงค์ของโครงการนี้ก็ให้คนตาบอดเราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับในระหว่างเกิดสาธารณภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะครับเป็นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นภัยอื่นๆนะครับที่
จะเกิดขึ้นไฟพายุ

นี้นะครับเกิดพายุหรือว่าเกิดการสู้รบอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็จะมีวิทยากรมาให้ความรู้กับทุกท่านตรงนี้ครับโดยโครงการนี้รับจำนวน40ท่านนะครับจัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับทั้ง2โครงการของสมาคมนะครับใครสนใจสามารถลงชื่อกันเข้ามาได้นะครับ1ท่านสามารถลงได้ทั้ง2โครงการเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจ2โครงการเพราะว่าตัววันนะครับที่มีการจัดไม่ได้เป็นการจัดวันที่ทับซ้อนกันนะครับเป็นวันต่อเนื่องกันเลยนะครับใครสนใจทั้งพรมเช็ดเท้าก็ลงชื่อมาพร้อมกันเลยได้นะครับผมสนใจพรมเช็ดเท้าสนใจสาธารณภัยนะครับสนใจ2โครงการก็ลงชื่อมา2โครงการเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในแบบฟอร์มก็จะมีให้ติ๊กว่าต้องการลงเข้าร่วมโครงการใดบ้างนะครับหรือว่าสนใจโครงการใดโครงการหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันก็เลือกเพียงแค่1โครงการนะครับสามารถลงชื่อกันเข้ามาได้ผ่านทางโพสต์หน้าเพจ Facebook นะครับก็จะมีลิงก์Google Form นะครับท่านสามารถลงชื่อกันเข้ามาได้ก็จะมีให้กรอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับนะครับโครงการที่สนใจระดับการมองเห็นแล้วก็ยินยอมนะครับให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆตรงนี้ก็สามารถกรอกข้อมูลกันเข้ามาได้หรือว่าท่านใดไม่สะดวกกรอกลิงก์ Google Form ก็โทรลงชื่อกับเจ้าหน้าที่เราได้ครับ044-353-452 044-353-452 กด1ติดต่อสมาคมนะครับคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399นะครับ0816162399นะครับทั้ง2โครงการของสมาคมเราเข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเรามีที่พักให้มีอาหารเลี้ยงครบ3มื้อมีอาหารเบรกวันละ2มื้อนะครับแล้วก็เสร็จโครงการมีค่าพาหนะให้ท่านด้วยนะครับใครสนใจก็ลงชื่อกันเข้ามาได้ทั้ง2โครงการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ

งเพราะเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับก็ยังมีข่าวสารนะครับมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับย้ำโครงการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันเสาร์นี้ซึ่งเป็นโครงการจากน้องๆ นักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะมาทำโครงการกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับมีกลุ่มเป้าหมายอยู่2ส่วนก็คือทางด้านกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดน้องๆเขาก็เลือกเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับโครงการเลือกตั้งสุดจริตวิถีคนตาบอดนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2519นี้นะครับที่ห้องประชุมชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อร่วมพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมบัตรทาบลงคะแนนต้นแบบนะครับที่มุ่งเน้นความสะดวกในการใช้งานและการรักษาเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนได้อย่างแท้จริงนะครับก็โครงการนี้รับจำนวน20ท่านนะครับ20ท่านเท่านั้นนะครับที่ห้องประชุมเรานะครับมีผู้เข้าร่วมแล้วลงชื่อมาแล้วก็เกือบเต็มแล้วนะครับ10กว่าท่านแล้วยังพอมีที่ว่างเหลืออยู่ให้ตัดสินใจนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับยังพอมีที่ว่างอยู่ก็ลงชื่อกันเข้ามาได้นะครับกับการเข้าร่วมโครงการตรงนี้โดยทางผู้จัดนะครับก็คือทางน้องๆจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมีค่าพาหนะให้ด้วยนะครับพร้อมมีอาหารกลางวันเลี้ยงด้วยนะครับเพราะคงกิจกรรมเราเริ่มตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 12:40 นตามกำหนดการที่น้องๆส่งมานะครับก็จะได้มาลองทดสอบต่อยอดนวัตกรรมนะครับจากที่เดิมเราจากการเลือกตั้งมาที่ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาทั้งในรูปแบบระดับชาติหรือว่าในระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีตัวบัตรทาบนะครับที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งเขาจะเตรียมไว้ให้เราสำหรับคนตาบอดเรานะครับน้องๆก็น่าจะเอาตัวบัตรทาบตรงนี้มาต่อยอดเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคนตาบอดเรานะครับก็ลงชื่อกันเข้ามาผ่านเจ้าหน้าที่ของเราได้1ช่องทางเท่านั้นนะครับผ่านทาง044-353-452นะครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0816162399นะครับ0816162399ครับแล้วก็พอโทรลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามเพื่อกรอกข้อมูลนะครับเบื้องต้นให้ทางหน่วยจัดโครงการทราบเล็กน้อยนะครับก็ตอบข้อมูลนะครับตามที่เจ้าที่เราถามได้เลยแล้วก็มาพบกันในวันเสาร์นี้นะครับ 8:30 นถึง 12:40 นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านน้องๆทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยที่ให้ความสำคัญนะครับกับการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคนตาบอดเราแล้วก็เลือกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเป็นสถานที่ในการจัดนะครับทดลองนวัตกรรมตรงนี้ในวันเสาร์นี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพบรรยากาศนะครับมาให้ท่านได้รับชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ฝากทุกท่านที่รับฟังอยู่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะครับเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับผู้ติดตามตอนนี้ก็ประมาณ 12,000 กว่าคนแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆที่จะสามารถพูดคุยติดตามเราได้ก็จะมี LINE Official นะครับ @nmabconnects นะครับแล้วก็รวมไปถึง YouTube นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็รับฟังรายการของเราได้นะครับแสงสว่างในความมืดออกอากาศ2ช่วงเวลาณปัจจุบันนะครับก็คือ 9:00 นถึง 10:00 นผ่านมจร. นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง 100.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้ว
นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็3สถานีหลักแล้วตอนนี้นะครับจอมสุรางเรดิโอ 91.75 อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงและท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็ฝากติดตามรายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานกขค.เปิดรับฟังความคิดเห็นแพลตฟอร์มเรียกรถและจัดส่งอาหารใหม่หวังสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ขับกว่า 400,000 รายนางสาวรฤดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารหลักการข้อกำหนดมาตรฐานในการให้บริการในระบบนิเวศแพลตฟอร์มดิจิตอลบริการเรียกรถโดยสารและบริการจัดส่งOn Demand เพื่อยกระดับกำกับดูแลธุรกิจเศรษฐกิจดิจิตอลให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมการจัดทำกติกาครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องส่วนแบ่งทางการขายแต่ขยายไปถึงระบบการทำงานหลังบ้านเงื่อนไขทางการค้ากลไกทางแพลตฟอร์มที่มีผลต่อรายได้ผู้ขับขี่ซึ่งมีมากกว่า 400,000 รายโดยมีประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นได้แก่ระบบพ่วงงานการให้รับงานซ้อนจาก2ร้านหรือส่ง2สถานที่พร้อมกันแต่กลับถูกปรับลดค่ารอบลงปัญหา GPS คลาดเคลื่อนทำให้ระยะทางที่ใช้คำนวณค่าตอบแทนต่ำกว่าระยะทางที่ผู้ขับขี่เดินทางจริงรูปแบบหน้าจอหลอกลวงการออกแบบขั้นตอนที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่เข้าใจข้อมูลทั้งหมดการลำดับงานและการเอื้อประโยชน์หลักเกณฑ์การกระจายงานให้กับผู้ขับและการแสดงบริการของตนเองก่อนอย่างไม่โปร่งใสตลาดพุ่งเฉียดกว่า 50,000 ล้านบาทย้ำไม่ได้ห้ามทำธุรกิจแต่มุ่งสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมการตลาดบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในปี2568มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 45,000 ล้านบาทและคาดว่าจะโตเกิน 49,000 ล้านบาทภายในปี2572ซึ่งมีลักษณะกระจุกตัวสูงการวางกติกาที่ชัดเจนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลดพฤติกรรมค้าขายที่ไม่เป็นธรรมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจ
3: ปรับปรุงพิการ
4: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
5: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
6: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: รุ่นเยาว์ย่อมเยาว
1: ์ชัยโยชัยโยพี่พศใจดีมาดูอะไรนี่ดีใจได้รับรางวัลนักกีฬารุ่นเยาว์ด้วยล่ะ
2: ว่าแต่นักกีฬารุ่นเยาว์นี่ต้องมีอายุเท่าไหร่กันคะพี่พศ
0: คำว่าเยาว์ที่เขียนสระเอยอยักษ์สระอาวอแหวนการันหมายถึงอ่อนวัยเด็กๆอย่างใจดีและดีใจนี่ก็ถือว่าเป็นวัยเยาว์จ้ะ
2: วันก่อนคุณแม่พาใจดีไปซื้อรองเท้าเห็นป้ายเขียนว่าราคาย่อมเยาว์ก็แปลว่าเขาขายให้แต่เด็กๆ เท่านั้นหรอคะ
0: นั่นเขาเขียนผิดนะจ๊ะที่ถูกต้องเขียนว่าราคาย่อมเยาว์เยาว์คำนี้เขียนไม่มีวอแหวนการันแปลว่าน้อยหรือเบาราคาย่อมเยาว์ก็คือราคาถูกไงล่ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ
3: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
4: เนี่ยคนอื่นเขาก็เป็นอย่างเธอเนี่ยแหละคนอื่นเขาแย่กว่านี้อีกเท่านี้เองทำไมเธอไม่อย่างนี้เธอคิดบวกสิเธอมีพลังอย่าร้องไห้เธอทำใจได้แล้วมันผ่านมาหลายวันเลยนะการพูดเรื่องพวกเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นฉันน่ะเธอจะมารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นอะไรอะไรเงี้ยยังไงก็ตามเนี่ยค่ะให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามอ่ะมีโอกาสที่จะเศร้าได้หมดไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้อ่ะค่ะความเศร้ามันไม่ใช่ความล้มเหลวอ่ะไม่จำเป็นที่เราต้องรีบหายการที่เราบอกคนอื่นเนี่ยให้เขาอ่ะมาช่วยพวกเนี้ยมันจะทำให้เราอาจจะเดินต่อไปได้อย่างดีขึ้น
5: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
3: This is Thai PBS podcast
5: คุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความเศร้าค่ะจริงๆแล้วความเศร้าของคนเราเนี่ยไม่ได้แสดงออกในรูปแบบเดียวกันเสมอไปค่ะบางคนก็ไม่ได้ร้องไห้นะคะไม่ได้จำเป็นต้องมาในรูปแบบน้ำตานะคะบางคนอาจจะร้องเนาะแล้วแต่คนแต่ว่ามาในรูปแบบอะไรกันได้บ้างกับรองศาสตราจารย์ดร.ธีรนงค์สกุลศรีจากสถาบัน

0: วิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของความเศร้าที่ไม่ได้แสดงออกผ่านการร้องไห้ผ่านน้ำตาเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: จริงๆความเศร้าที่ไม่ได้แสดงออกผ่านน้ำตาเนี่ยนะคะคือบางคนจะรู้สึกว่าเวลาเราเศร้าเราต้องร้องไห้เสียใจนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าภายในเนี่ยเต็มไปด้วยความคิดความว่างเปล่าเลยนะคะบางคนก็รู้สึกสูญเสียแต่ก็ยังคงทำงานพูดคุยหัวเราะนะคะใช้ชีวิตได้ปกติบางคนไปเห็นเอ๊ะเพื่อนทำไมเลิกกับแฟนหรือว่าสูญเสียคนรักทำไมยังใช้ชีวิตปกติได้อยู่ทำไมยังเฮฮาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆข้างนอกอาจจะดูว่าเขาไม่เจ็บปวดแต่ว่าข้างในเนี่ยเขามีความอาจจะมีความเศร้าอยู่ข้างในที่ไม่ได้ร้องออกมาแล้วก็อาจจะแสดงในรูปแบบที่เงียบกว่านั้นนะคะบางคนก็อาจจะเริ่มคิดช้าลงไม่มีสมาธิหรือบางทีหัวหน้าสั่งงานอะไรไปก็จำไม่ได้นะคะหรืออาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกเอ๊ะทำไมคนนี้ตอบสนองช้าจังหรือชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเริ่มเป็นอาการเบื้องต้นของอาการเศร้านะคะซึ่งในทางวิชาการบางทีก็จะเรียกว่า brain fog มันเหมือนคล้ายๆในสมองแล้วมันมีหมอกอะไรบางอย่างคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีก็ลืมนั่งนิ่งๆไปเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วความเศร้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แต่ว่าบางครั้งมันส่งผลต่อการทำงานของสมองด้วยค่ะ
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยไหมคะว่าเจอความเศร้ามาในลักษณะที่อาจจะแตกต่างกันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ประสบการณ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะบางคนก็จะถูกสอนให้เงียบอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วในวัฒนธรรมการแสดงออกของคนเนี่ยค่ะในแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีรูปแบบการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าในเอเชียเนี่ยรวมถึงประเทศไทยในสังคมไทยเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินว่าถูกสอนให้อดทนเข้มแข็งเวลาเราสอนลูกสอนหลานบางทีเขาจะร้องไห้เราก็จะแบบเอาฮึบไว้อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งร้องอะไรเงี้ยนะคะ
0: ใช่
1: เพราะนั้นก็จะมีหลายคนที่รู้สึกว่าเออพอเราถูกฝึกให้เราต้องฮึบเราต้องอดทนเนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะร้องแล้วก็กลายเป็นเก็บความคิดความรู้สึกอะไรพวกเนี้ยไว้ในใจแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกบางคนก็ซ้ำร้ายยังถูกบอกว่าเอ๊ะถ้าใครร้องไห้เนี่ยกลายเป็นเด็กอ่อนแอนะอย่าร้องให้ใครเห็นอย่าไปร้องให้ใครได้ยินเนี่ยค่
0: ะ
1: พวกเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเราแล้วก็โดยเฉพาะบางครั้งผู้ชายเนาะโดยเฉพาะในสังคมไทยก็จะบอกว่าเป็นผู้ชายอย่าร้องไห้
0: ต้องเข้มแข็ง
1: เราต
0: ้
1: องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวสิเราต้องเข้มแข็งเนี่ยค่ะบางครั้งเขาก็เลยกลายเป็นเขาไม่กล้าพูดแล้วเสร็จแล้วมันก็เลยเก็บเข้าไปในใจหรือว่าบางครั้งเนี่ยเด็กถ้าเราสังเกตดูในตอนที่เราเรียนประถมอย่างเงี้ยนะคะมีครูชอบให้จดชื่อใช่ไหมคะเวลาครูชอบให้เราแบบเอาช่วยจดชื่อเพื่อนนะคนไหนคุยในห้องเรียนอะไรเงี้ยเด็กคนนั้นพอไปจดจริงๆไปฟ้องเนี่ยกลายเป็นถูกบอกว่าเนี่ยเป็นเด็กขี้ฟ้องไปซะงั้นแล้วก็เด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่แบบถูกเพื่อนแกล้งหรืออะไรแล้วก็อาจจะเงียบไปเนี่ยค่ะจนเขาไม่กล้าที่จะสามารถแสดงออกอะไรแม้กระทั่งความรู้สึกตัวเองที่กลัวหรือเสียใจเนี่ยก็ไม่กล้าบอกครูละเพราะตัวเองรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันพูดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็จะเป็นหลายเรื่องเลยค่ะทั้งตัวทำเองทั้งความคาดหวังของสังคมที่อยากจะให้เราเป็นว่าเป็นผู้ชายเข้มแข็งเป็นผู้หญิงเข้มแข็งเป็นเด็กที่ไม่อ่อนแออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้มันสร้างความเก็บของความเศร้าเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ในเรื่องของว่าวัฒนธรรมทางภูมิภาคอันนี้ทางแถบเอเชียเหมือนผู้ชายจะต้องเป็นผู้นำจะต้องมีความเข้มแข็ง
1: จริงๆในบางประเทศอะค่ะถ้าเราดูหนังฝรั่งเราจะเห็นว่าเวลาเขาแสดงความเศร้าเนี่ยเขาก็จะพูดออกไปในครอบครัวได้เลยเขาก็จะกอดกันเห็นไหมคะเวลาที่จะลากันเนี้ยก็จะมีการกอดกันหรือว่าเสียใจแสดงความยินดีความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะความรักทั้งหมดเนี่ยมันถูกพูดได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งเราจะบอกรักใครแล้วก็เอาดอกไม้ไปให้อย่างเงี้ยนะคะจริงๆพวกนี้มันเป็นวัฒนธรรมฝรั่งเนาะถ้าเป็นบ้านเราคงไม่มีวันวาเลนไทน์ที่จะ บอกว่าเรารักใครอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าเอาดอกไม้ไปให้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นพวกเนี้ยมันก็ทำให้เราไม่กล้าแสดงออกพอเราต้องเสียใจเนี่ยบางทีในต่างประเทศเราก็อาจจะพูดได้เลยว่าเออเราฉันเสียใจจังเลยเนี่ยเธอมาฟังเรื่องของฉันหน่อยเนี่ยนะคะแต่ในบ้านเราบางเรื่องมันพูดไม่ได้คือยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้สมมติว่าตอนนี้เราเริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะพอเราจะเสียสุนัขหรือแมวไปสักตัวหนึ่งเนี่ยบางคนไม่กล้าบอกที่บ้านเลยว่าแบบ โอ้เสียใจจังเลยหรือว่าเสียใจหลายวันจังทำไมถึงเธอต้องร้องไห้ให้กับหมากับแมวล่ะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งปลาทองหรืออะไรแล้วแต่เลยนะคะคือก็จะไม่กล้าบอกคนอื่นว่าฉันเสียใจจังอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามอ่ะแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับว่ามันเป็นความเสียใจอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: คือแม้กระทั่งเด็กๆเล็กๆอะค่ะบางทีเขาแบบแค่ลูกโป่งแตก
0: ร้องไห้
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยเสียใจร้องไห้ละเราก็แบบแม่ก็เอ้ยร้องทำไมแค่ลูกโป่งแตกเองทำไมต้องเสียใจขนาดนี้หรือว่าลูกโป่งลอยไปจากมือหรือหายไปอะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยในหลายสังคมเนี่ยไม่ยอมรับกับรูปแบบของความสูญเสียหรือความเสียใจมันอาจจะต่างจากที่เราคิดน่ะ
0: ค่ะ
1: คือเรามักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ต้องเป็นเรื่องใหญ่มากต้องเป็นเรื่องเสียชีวิตต้องเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือบางคนที่แบบเลิกกับแฟนนะคะแล้วก็แบบเสียใจเพื่อนก็แบบโอ้ยแค่ผู้หญิงคนเดียวแค่ผู้ชายคนเดียวเองทำไมจะต้องร้องไห้ขนาดนั้นเนี่ยค่ะ
0: ก็มันเสียใจอ่ะ
1: นะคะพอมันเป็นเรื่องปุ๊บแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือมันไม่ถูกมองไม่ถูกยอมรับว่าเอ้ยเราสามารถเสียใจในเรื่องพวกนี้ได
0: ้
1: มันก็ทำให้เราไม่กล้าบอกใครเลยว่าแบบฉันเสียใจอยู่อะไรเงี้ยต้องแอบร้องไห้คนเดียวหมาตายอะไรเงี้ยค่ะ
0: เข้าใจฟิลนี้เลยคือเหมือนแบบว่าในมุมมองของคนที่มองเข้ามากับตัวเราหรืออะไรเงี้ยการให้คุณค่าความสำคัญต่างกันเพราะสิ่งนั้นไม่ได้สำคัญกับเขาเขาเลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาเสียใจหรือเขาเศร้ายกเว้นอาจจะเป็นบางเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันหรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันนี้เสียใจแน่ๆอาจจะเป็นไปได้ทีนี้การที่เราไม่แสดงออกเก็บความเศร้าไว้ภายในคือบางอย่างพูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวก็จะบอกว่าคิดอะไรเยอะแยะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยนะคะการที่เก็บความเศร้าเอาไว้ในใจมากๆแบบเนี้ยมันส่งผลกระทบอะไรกับตัวเราบ้างไหมคะ
1: จริงๆปกติถ้าเราเสียใจเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะแต่ว่าเราอาจจะต้องเริ่มสังเกตตัวเองว่าถ้าการเสียใจเราเนี่ยมันเริ่มกระทบวิถีชีวิตของเราละเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดพูดน้อยลงอะไรที่เคยชอบก็ไม่ชอบเนี้ยค่
0: ะ
1: งานที่เคยทำก็ไม่อยากทำละเบื่ออะไรเงี้ยหรืออารมณ์แปรปรวนเนี้ยค่ะหรือเริ่มแบบชีวิตไม่อยากอยู่ละจะอยู่ไปทำไมนะอะไรเงี้ยค่ะ
0: oh.
1: ถ้าเริ่มมีอาการพวกนี้มันจะเริ่มเป็นสัญญาณของความเศร้าที่มันอาจจะลึกลงไปที่เราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตแต่ถ้าเราเป็นคนรอบข้างสมมติเราเห็นเพื่อนเราเอ๊ะทำไมชักเริ่มแปลกๆ
0: uh-huh.
1: จริงๆคนรอบข้างเราเนี่ยสำคัญมากนะคะคือบางทีเราจะไม่รู้ตัวว่าเราเปลี่ยนไปเราอาจจะเสียใจเรื่องนึงพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเพื่อนอาจจะเห็นว่าแบบเอ๊ะทำไมคนนี้หน้าเศร้าจังอะไรเงี้ยจากเดิมเขาจะเป็นคนทักทายยิ้มแย้มเนี
0: ่
1: ยแสดงว่ามันเป็นเริ่มเป็นสัญญาณบางอย่างละที่มันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในใจแต่เขาไม่กล้าพูดเราอาจจะเริ่มจากการถามเล็กๆน้อยๆอะค่ะว่าแบบเป็นอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ถ้าเขาไม่อยากเล่าเราก็ยังไม่ต้องไปสร้างคำถามมากมายคืออย่างน้อยทำให้เขาเป็นรู้พื้นที่ปลอดภัยแต่คือบางครั้งเนี่ยบางทีเราไปกระตุ้นมากๆอย่างเด็กบางคนที่เขาเศร้าเนี่ยแล
0: ้
1: วก็เขาก็อยู่คนเดียวคือบางทีเขาก็คงอยากจะจัดการอะไรปัญหาบางอย่างด้วยตัวเองแหละแต่ว่าการอยู่คนเดียวของเด็กเนี่ยมันกลายเป็นไปถูกตั้งคำถามว่าเด็กคนนี้เก็บกดหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ยุ่งกับใครไม่เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: พอไปถูกถามแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็ยิ่งตัวเองก็เศร้าอยู่แล้วก็ยิ่งแบบอ้าวคนอื่นก็ไม่เข้าใจอีกว่าฉันเศร้าอยู่เนี่ยดูฉันไม่ออกหรือไงอะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือแม้กระทั่งเพื่อนเราอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนเราเศร้าอยู่ก็เลยแบบอ้าวทำไมเธอดูไม่ออกเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันนะเธอไม่เข้าใจหรออะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเรื่องพวกเนี้ยมันเริ่มกวนเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มสังเกตตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยค่ะอาจจะต้องช่วยเรามองเพื่อหาวิธีช่วยเราอะในการรับมือกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในใจเราอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บางทีเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาเลยอย่าไปรอให้เขาเธอบอกมาสิเธอเป็นอะไรเธอบอกมาอะไรเงี้ยค่ะ เรามักจะไปแบบขยันขยอให้เพื่อนพูดว่าแบบเพื่อนเป็นอะไรเนี
0: ่
1: ย
0: จริงจริงจริงแต่ก็คือเหมือนใจอยากช่วยเชื่อว่าคนที่ถามมาคืออยากจะช่วยแหละเอ้ยมีอะไรพูดมาจะได้ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะพูดไ ถูกจังหวะหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่ามันต้องมีวิธีการพูดอะไรยังไงไหมที่แบบไม่ทำให้เขากระทบไปกว่าเดิม
1: จริงๆเราอาจจะแค่นั่งกับเขาก็ได้นะคะบางคนน่ะเขาต้องการนั่งด้วยกันถ้าเขาเริ่มเปิดพื้นที่นิดนึงเช่นเดินไปข้างนอกกันไหมไปซื้อกาแฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราอาจจะเริ่มแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาแสดงว่าเขาอาจจะเปิดมานิดนึงละเราก็ไม่ต้องไปเร่งเร้าให้เขาแบบจะต้องเล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะค่อยๆถามค่อยๆสังเกตจนเขารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาแล้วเขาอาจจะค่อยๆเล่าแต่การเล่าของเขาเขาอาจจะไม่ได้อยากได้คำตอบนะคะเพราะจริงๆคนที่มีอาการเศร้าเนี่ยเขาน่าจะอยากได้คนที่ฟังมากกว่
0: า
1: แต่ว่าเราเนี่ยเรามักจะติดเราชอบไปสอนว่าแบบเนี่ยคนอื่นเขาก็เป็นอย่างเธอเนี่ยแหละคนอื่นเขาแย่กว่านี้อีกทำไมแบบเธอแค่นี้เองทำไมเธอไม่อย่างนี้เธอคิดบวกสิเธอมีพลังอย่าร้องไห้เธอทำใจได้แล้วมันผ่านมาหลายวันเลยนะคะการพูดเรื่องพวกเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นฉันน่ะเธอจะมารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นอะไรอะไรเงี้ยฉันเศร้ามากไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องพวกเนี้ยถ้าเราค่อยๆเปิดพื้นที่ให้เขานั่งอยู่กับเราให้เราเป็นพื้นที่ที่เขาอยากจะเล่าเขาก็อาจจะค่อยๆเล่าให้เราฟังนะคะแต่เราก็ไม่ต้องพยายามไปหาคำตอบให้เขานะคะ เพราะว่าเราบอกไปเขาก็อาจจะเธอหาแฟนใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ใช่ตอนนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบค่ะบางครั้งเขาต้องการแค่คนฟังเท่านั้นเองค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่จะฟังด้วยแล้วก็อ่ะแล้วก็มีสอนใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะบอกว่าเนี่ยฉันผ่านมาแล้วฉันเข้าใจเข้าใจแต่อาจจะไม่เหมือนกันคนละความเข้าใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนเคยพูดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นเขาเราจะไม่ได้เข้าใจในความอารมณ์ความรู้สึกเขาณตอนนั้นเพราะเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเราไม่ได้เจอสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับเขาที่เขาเจอเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเขาแค่นี้จัดการไม่ได้ไหมมันน่าจะมันก็ไม่ได้ยากนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนก็รู้สึกว่าแบบฉันก็เนี่ยค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่
0: อ
1: ่ะเวลาที่เนี่ยเวลาเด็กโดนแกล้งก็จะแบบก็เดี๋ยวก็เขาก็เลิกไปเองแหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เลิกแกล้งไปเองอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีมันไม่สามารถจัดการแบบนี้ได้ค่ะแล้วโดยเฉพาะในบางครั้งการผ่านเรื่องพวกเนี้ยมันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยวุฒิภาวะอาศัยหลายๆอย่างเลยค่ะคือแม้กระทั่งเราโตเท่านี้เนี่ยบางครั้งเรายังจัดการปัญหาเดียวกันนะได้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าค่ะเราได้ฝึกจิตใจที่เราเข้มแข็งเรามีคนรอบข้างที่มากพอไหมมีคนที่เข้าใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยการพูดโดยคำสอนเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช้ไม่ได้เลยกับใครก็ได้ค่ะคือทุกคนมันมีบริบทมีความดิ่งอะของแต่ละประเด็นไม่เหมือนกันเลยค่ะบางคนอาจจะเศร้ามากกับเรื่องนี้ในขณะที่บางคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่บางคนถ้าเขาไม่มีคนคุยด้วยเนี่ยเรื่องพวกนี้มันใหญ่ค่ะแล้วมันก็อยู่ในใจแล้วในการผ่านไปแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะต้องจัดการแล้วมันไม่ใช่จัดการแค่อารมณ์มันใช้พลังทางสมองในการคิดในการจัดการเรื่องพวกเนี้ย
0: ค่ะ
1: บางทีบางคนก็จะเครียดบางคนแบบพอมีอะไรไปกระตุ้นนิดนึงก็คือวีนเลยเสียงดังดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกรี้ยวกราดจนเรารู้สึกเอ๊ะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยฉันพูดไปนิดเดียวเองเธอโกรธอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่เศร้าแล้วแบบว่าหม่นหมองแต่ว่าเขาโกรธได้เหมือนกันนะ
1: ได้เหมือนกันใช่เพราะว่าบางทีก็เครียดอยู่อะไรเงี้ยแล้วหรือว่าคิดเรื่องอะไรอยู่แล้วก็มีเพื่อนก็ไปถามอยู่นั่นแหละว่าอยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นอารมณ์ที่เกรี้ยวกราดแล้วก็เพื่อนก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพูดแค่นี้ต้องโกรธขนาดนี้เนี่ยวันนี้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นความสนใจมันเปลี่ยนจุดไปอีกนะ
0: คะ
1: แทนที่เราเนี่ยจะไปรับรู้ความเศร้าเรากลายเป็นโกรธเขาไปอีกว่าเอ๊ะมาว่าฉันทำไมเนี่ยฉันพูดนิดเดียวเองทำไมเธอต้องโมโหขนาดนี้เลยค่ะ
0: มีคำต้องห้ามไหมคะคำต้องห้ามไม่ควรพูดเลยมีไหมคะ
1: อย่าร้องไห้นะเธออย่างเงี้ยเธอต้องทำใจเธอต้องเข้มแข็งเนี่ยคำพวกนี้เป็นคำที่แบบเราฟังแล้วก็แบบอ้าวก็ฉันเสียใจทำไมฉันร้องไห้ไม่ได้ล่ะ จริงๆเราก็ร้องไห้ได้นะอะไรเงี้ยค่ะพอมีคนมาพูดบอกว่าเออเธออย่าร้องไห้เลยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เล็กน้อยนะเธออย่างเงี้ย มันก็เป็นเรื่องที่อย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งก็แบบเธอเข้มแข็งนะเธอสู้ต่อเธอไปต่ออย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเออฉันยังไม่พร้อมไงแล้วคำพวกนี้มันทำบางครั้งมันจะทำให้เขาปิดประตูอะค่ะคือเขาจะรู้สึกว่าเออเธอไม่เข้าใจฉันแหละเพราะว่าฉันอยากร้องไห้เธอมาบอกว่าเออเธออย่าร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเราฟังเขาก่อนเราดูท่าทีเขาว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรแล้วบางครั้งเราไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ค่ะเรานั่งฟังอยู่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะบางทีเขาต้องการแค่คนอยู่ข้างๆเองค่ะแค่เหมือนกับคนรอเขาสักหน่อยว่าเนี่ยฉันเสียใจเธอนั่งเป็นเพื่อนฉันเนี่ยเธอรอให้ฉันได้เสียใจสักนิดนึงเนี่ยค่ะบางครั้งเท่านี้ก็พอแล้วค่ะ
0: ปล่อยให้เขาได้แสดงความรู้สึกของเขาออกมาจากข้างในให้มันออกมาดีกว่าเก็บไว้ข้างในใช่ไหมคะอาจจะแบบเอช่วงนี้เป็นไรเปล่า มีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะง่ายๆไม่ต้องแบบถ้าเขาอยากเล่าเดี๋ยวเขาจะเล่าถ้าเขาไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องไปขยันขยอเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสอง
1: ใช่ไม่ต้องขยันขยอแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตนะคะว่าพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยมันเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าเริ่มมีอาการที่มันน่าเป็นห่วงมากขึ้นไหมจากที่แบบเคยพูดคุยเนี่ยถ้าเริ่มอยู่คนเดียวเริ่มเปรยคำอะไรที่ไม่อยากอยู่ละเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรงนั้นตรงนี้ไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยค่ะคำพวกเนี้ยเป็นสัญญาณที่บอกอยู่เหมือนกันว่าเออฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันไม่รู้จะไปหวังกับอะไรแล้วหรือว่าฉันไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วเนี่ยค่
0: ะ
1: เนี่ยคำพวกนี้มันเริ่มเป็นอันที่เราต้องเริ่มละเอ๊ะเราจะไปยังไงกันต่อนะอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือบางคนอาจจะแสดงออกซึ่งผ่านทางโซเชียลของตัวเองเนาะแบบอาจจะแบบทำไมดูแบบแปลกๆปกติดูแบบโพสอะไรที่มันแบบสนุกสนานแฮปปี้มีความสุขเอ๊ะทำไมดูเศร้าดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวมันมีสัญญาณอะไรที่แบบเราต้องรีบเข้ายื่นมือช่วยเหลือที่แบบว่าเช่นแบบไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วหรืออะไรอย่างนี้ด้วยมีคำเหล่านี้ด้วยไหมครับ
1: ก็จริงๆคำพวกนี้มันอาจจะมีขึ้นมาบ้างแต่บางทีมันก็จะไม่มีเลยเพราะว่าจริงๆในโลกโซเชียลเนี่ยคือเวลาที่เราโพสเนี่ยเราสังเกตดูเราจะไม่ค่อยมีใครโพสความเศร้าเราจะโพสแต่แบบหัวเราแฮปปี้ตลอดเวลาเลยแม้เราจะเศร้าเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าถ้าเราโพสเศร้าเนี่ยซึมเศร้าหรือว่าเราคือแค่เราโพสเศร้าเพื่อนก็จะแบบเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือ
0: ไปตีความหมายเป็นอีกแบบนึง
1: ใช่มันจะถูกไปความแล้วในประเทศเราเนี่ยมักจะโพสอะไรที่มันดีอะค่ะมันจะแบบชีวิตดีเนี่ยเพราะเราชอบโพสแบบชีวิตดีมีช่วงที่กำลังมีความสุขพอคนที่เศร้าอยู่ไปดูของเพื่อนแบบโหเพื่อนดีจังเลยทำไมฉันทุกข์จังเนี้ยค่ะบางครั้งมันก็ทำให้คนเนี้ยไปเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าแบบเพื่อนแฮปปี้แล้วทำไมฉันเศร้าแล้วถ้าฉันโพสเศร้าเพื่อนก็จะรู้สิว่าฉันเศร้าเนี้ยค่ะหรือเรื่องที่เราเนี้ยค่ะหรือเรื่องที่เราแบบเศร้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราโพสไปเนี่ยเพื่อนก็อาจจะมีการไปดูในโซเชียลว่าแบบดูสิเนี่ยเรื่องแค่นี้ก็เศร้าแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันให้พื้นที่แสดงออกเนี่ยไม่ว่าที่ไหนอ่ะเราก็แสดงออกไม่ได้เลยว่าเรากำลังจะเศร้าเพราะว่าพอทุกคนรู้สึกว่าต้องมีชีวิตดีเนี่ยมันทำให้ความทุกข์อ่ะมันต้องไปซ่อนอยู่ข้างหลังความสมบูรณ์แบบของเราเองอ่ะคือเราไม่กล้าจะบอกคนอื่นว่าเรามีจุดที่เราเสียใจหรือเราถูกทิ้งหรือเราถูกเจ้านายว่าหรือเราโดนเพื่อนแกล้งคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราพูดไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีชีวิตดีอยู่ในโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปดูตรงอื่นเราก็ไปเทียบกับเขาอีกว่าแบบเขาไม่เห็นเป็นอย่างฉันคราวนี้มันยิ่งดีฟลงไปอีกค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นสังคมเราจะสร้างพื้นที่ให้คนยอมรับให้พูดให้เราเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกซึ่งความเศร้าไม่ว่าจะเป็นทางใจทางกายออกมาได้ยังไงได้บ้าง
1: ถ้าเรายังจิตใจไม่พร้อมเนี่ยจริงๆโซเชียลก็ถ้าโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าถ้าเราดูในกล่องของโซเชียลเนี่ยมันจะมีเพื่อนของเพื่อนแล้วก็บางทีก็จะมีคนรู้จักมีอะไรเงี้ยค่ะ พราะในเวลาและที่เราพูดเรื่องอะไรไปก็ตามบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีคนอื่นอีกมากมายเลยนะคะจริงๆหากเป็นถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยเราควรจะถ้าเป็นตัวเรานะคะที่เราเศร้าอยู
0: ่
1: เราควรจะหาพื้นที่ปลอดภัยจริงๆคือถ้าเรามีครอบครัวมีคนใกล้ชิดเนี่ยเราก็อาจจะพูดกับเขาได้แต่ว่าจริงๆอ่ะอยากจะพูดว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่ะให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามอ่ะเราจะเป็นบทบาทไหนก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นเจ้านายเป็นทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะเศร้าได้หมดแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้อ่ะค่ะความเศร้ามันไม่ใช่ความล้มเหลวอ่ะมันไม่จำเป็นที่เราต้องรีบหายเราไม่จำเป็นต้องแบบเศร้าแค่วัน2วันก็พออะไรเงี้ยเราสามารถเศร้าไปได้เรื่อยๆค่อยๆเยียวยาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะค่ะถ้าเกิดวันไหนเรารู้สึกว่าเรายังทำมันไม่ได้เราจะเผชิญมันเพียงลำพังเนี่ยจริงๆความกล้าหาญในการขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นความกล้าหาญนะคะอย่ารู้สึกว่ามันเป็นความอ่อนแอแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรากล้าที่จะบอกว่าเราเนี่ยมีความเสียใจอะไรเรามีความสูญเสียอะไรการที่เราบอกคนอื่นเนี่ยให้เขาอ่ะมาช่วยพวกเนี้ยมันจะทําให้เราอาจจะเดินต่อไปได้อย่างดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกแบบวันนี้ไม่อยากทําอะไรเลยรู้สึกไม่อยากจะเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะให้ลองนึกถึงตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่าอันเนี้ยไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอคือบางทีเราอาจจะไม่พร้อมเราต้องให้เวลากับตัวเองแล้วค่อยๆสังเกตให้เวลากับตัวเองได้เสียใจบ้างอะค่ะไม่ใช่ว่าเราจะแบบจะต้องเข้มแข็งจะต้องทำงานจะต้องเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆทุกคนสามารถเสียใจได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพวกเราควรยิ่งต้องฝึกให้สังคมเราสามารถที่จะให้ใครก็ได้แสดงออกความรู้สึกได้ให้เขาไม่ต้องเก็บเอาไว้อะค่ะเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อ่อนแอได
0: ้ค่ะ
1: เขาก็สามารถจะพูดได้ว่าเออวันนี้ฉันไม่ไหววันนี้ฉันขอร้องไห้หน่อยวันนี้ฉันขอไม่ทำงานได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือให้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เขาสามารถแสดงออกได้อย่างปลอดภัย
0: วันนี้ได้ข้อมูลได้มุมมองแล้วก็สิ่งที่เราได้เข้าใจกับความเศร้าที่มันมากกว่าแค่การเศร้าโดยการที่จะต้องเป็นน้ำตาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราได้มองความเศร้าได้ลึกลงไปมากกว่านั้นแล้วก็ทำความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธีรนงค์สกุลศรีจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีติดบ้านมียาอะไรบ้างยาแก้แพ้ที่ทำให้ง่วงทำไมต้องดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มคนสูงวัยเภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมมาเล่าให้ฟังครับ
4: ยาสามัญประจำบ้านเน
0: ี่
4: ยควรจะมีติดบ้านไว
0: ้
4: มันเป็นยาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ประชาชนซื้อไว้รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นครับเนื้อใช้ตามฉลากและคำแนะนำจากเภสัชกรยาจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยครับยาหลักๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับควรจะต้องมียาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับพวกยาน้ำลดกรดหรือยาช่วยย่อยยาขับลมนะครับผู้สูงอายุหลายท่านอาจจะคุ้นเคยพวกยาธาตุน้ำแดงยากลุ่มอาการท้องเสียอันนี้ต้องมีติดบ้านเลยครับเกลือแร่นะครับสำคัญมากเพราะเกลือแร่จะช่วยหยุดถ่ายได้ดีและทำให้เราไม่อ่อนเพลียด้วยกลุ่มยาแก้ปวดปลอดภัยที่สุดเนี่ยทุกบ้านต้องมีเลยคือพาราเซตามอลนะครับแล้วก็กลุ่มยาระบายพวกยามะขามแขกหรือแม้จะเป็นกระทั่งพวกยาเหน็บทวารชนิดสอดนะครับเป็นกีซาลีนนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกยาแก้ไอครับเสมหะนะครับยากลุ่มแก้แพ้อากาศวิงเวียนหน้ามืดนะครับแมลงสัตว์กัดต่อยนี่ก็ต้องมีเป็นพวกขี้ผึ้งทานะหรือบางทีกลุ่มยาล้างตานะครับที่เวลาฝุ่นผงอะไรเข้าตานี่ก็ต้องมีและ
0: อ
4: ีกอันนึงขาดไม่ได้เลยครับก็คือชุดปฐมพยาบาลก็จะมีพวกยาแดงใส่แผลทิ้งเจอไอโอดีนน้ำเกลือแอลกอฮอล์ผ้าก๊อซหรือแม้กระทั่งไมโครพอหรือทรานสปอร์แปะแผลครับแต่จะเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้สมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุบางรายมียาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟาลินอะตัวนี้เลยตีกับสมุนไพรแทบทุกชนิดเลยนะครับถ้ามีฟ้าทลายโจรหรือกินขิงกินขมิ้นอยู่เนี่ย ซึ่งเป็นสมุนไพรท็อปฮิตเลยของผู้สูงอายุเนี่ยแล้วมีกินยาวาฟารินหรือยาละลายเลือดเนี่ยตีมือท่านเลยนะครับเอาออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันตีกันนะครับอันนี้เรื่องใหญ่มากมันจะทำให้ลิ่มเลือดไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้และอาจจะมีผลต่อการรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดของท่านได้ครับหลายคนอาจจะเคยคุ้นคำว่ายาที่กดระบบประสาทมันคือยากลุ่มยาแก้แพ้ครับ อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยวัยรุ่นวัยทำงานกินเนี่ยอาจจะแค่ซึมนะครับแต่พอไปให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเรากินเนี่ยหลับเป็นวันเลยนะครับมันคือเรื่องของบัตเบรนแบรีเออร์ครับมันเป็นส่วนสมองที่หุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันสารพิษแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งสารเคมีที่จะเข้าสมองนะครับพอเราแก่ตัวการทำงานของฟังก์ชันตอนนั้นอาจจะค่อยๆถดถอยไปหรือยาบางอย่างมันเข้าได้ดีเกินไปก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุตอบสนองได้เร็วและแรงเกินไปพารานี้ก็เป็นท็อปฮิตเลยที่ติดบ้านไว้แต่ก็ใช้กันผิดๆถูกๆบ้างนะครับเคยเห็นคนไข้บางคนนะครับมีภาวะตับอักเสบจากการกินพาราไปฆ่าตัวตายครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยนะครับคือพาราไม่สามารถทำให้คนตายได้นะมีแต่แค่จะสงบแล้วก็ค่อยๆผ่อยหลับไปแต่ตับอักเสบไปแล้ว
2: This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤ

0: ิ่งอ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
1: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
0: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตร่วมเวที Workspace Education ราชภัฏยะลาหนุนเรียนรู้จริงทำงานจริงสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเสวนา Workbase Education หัวข้อเรียนรู้สู่มืออาชีพสร้างคนสร้างรายได้พร้อมทำงานจริงภายใต้กิจกรรม Unlock Your Future with เด็กการค้าวจก.ราชภัฏยะลาซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและเยาวชนได้เรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตโดยมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคการศึกษากับประสบการณ์จริงจากภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับเวทีเสวนาในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ประกอบด้วยคุณรงศักดิ์ภูมิศรีสะอาดที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนและรองอธิการบดีอาวุโสสายบริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกฤตตารักสุรจิตคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมผู้แทนจากสอบต.ทั้งนี้ผู้ร่วมเสวนาได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบ Workspace Education ซึ่งเป็นแนวทางที่ผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ทักษะวิชาชีพประสบการณ์และความเข้าใจโลกการทำงานสามารถนำไปต่อยอดสู่การมีงานทำและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

จ้งเหตุเพลิงไหม้และสัตว์ร้ายเข้าบ้านโทร199หมายเลขฉุกเฉินกลางครบวงจรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขอบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งที่บ้านและท้องถนนรวมไปถึงมีสัตว์ร้ายเข้าบ้านครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสัตว์ร้ายเข้าบ้านโทร199

0: AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันนิษฐานคิสเตช้างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะครับเราออกอากาศผ่านทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศครับคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับฟังได้หลากหลายเครือข่ายเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวดีๆ3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือช่วงคิดสารดีครับก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้มาติดตามกันต่อนะครับไปฟังเสียงจากเวทีเสวนาทางวิชาการเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยนะครับร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยก็มีผู้ร่วมเสวนาทั้ง5ท่านนะครับดำเนินการเสวนาโดยพี่จอนนูโวนะครับพี่จอนรัตนเวโรจน์นะครับติดตามกันได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับไปตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการเลยครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสม

0: ็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะหลายคนสงสัยไหมคะว่าถนนที่เราขับรถผ่านทุกวันเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกถนนนี้ว่าถนนยางมะตอยมะตอยมันคือชื่อของอะไรกันทำไมถนนนี้ถึงเป็นถนนยางมะตอยความจริงแล้วค่ะยางมะตอยมีชื่อเป็นทางการก็คือแอชฟอร์ดค่ะเป็นวัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก็สารอินทรีย์อื่นๆค่ะที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดๆสีดำค่ะมีคุณสมบัติเด่นๆก็คือมีความสามารถในการยึดเกาะที่ดีคนจึงนิยมเอาแอสฟอร์ตเนี่ยนะคะมาใช้ในงานซ่อมแซมหรือว่าการก่อสร้างถนนค่ะซึ่งยางมะตอยที่นำมาใช้ในการสร้างถนนนะคะคือการนำแอสฟอร์ตมาผสมเข้ากับวัสดุต่างๆเช่นหินบดและทรายโดยที่เรานะคะก็จะเรียกวัสดุนี้ว่าแอสฟอร์ตคอนกรีตค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมะตอยแล้วทำไมถึงเรียกเขาว่ายางมะตอยมันมากันยังไงสำหรับที่มาของชื่อเรียกถนนยางมะตอยเนี่ยนะคะต้องเล่าย้อนไปสมัยรัชกาลที่6ค่ะได้มีการทดลองทำถนนลาดยางขึ้นที่บริเวณถนนเจริญกรุงค่ะโดยมีบริษัททำถนนลาดยางสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าหนึ่งค่ะได้รับสัมปทานในการก่อสร้างถนนซึ่งคนไทยในสมัยนั้นนะคะยังไม่รู้จักวัสดุอย่างแอสฟอร์ตที่นำมาใช้ปูถนนค่ะจึงเรียกวัสดุที่ใช้ปูถนนเนี้ยว่ายางเนื่องจากว่าลักษณะของแอสฟอร์ตที่เป็นของเหลวข้นๆหนืดๆเหมือนกับยางจากต้นไม้นั่นแหละค่ะถ้าเราเคยเห็นตอนที่เขากำลังจะเทยางมาตอยอะเนาะเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวแอสฟอร์ตเองเนี่ยจะเป็นของเหลวหนืดๆข้นๆนะคะเหมือนกับยางจากต้นไม้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของว่ามันเป็นยางละส่วนคำว่ามาตอยค่ะเป็นการเรียกเพี้ยนจากชื่อของบริษัทที่ได้รับสัมปทานการสร้างถนนค่ะโดยบริษัทนี้นะคะมีชื่อว่าเมาตอยค่ะซึ่งคนไทยค่ะก็จะเรียกถนนที่บริษัทเมาตอยมาสร้างว่าถนนยางเมาตอยและถูกเรียกต่อๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพี้ยนมาเรื่อยๆจนกลายเป็นถนนยางมะตอยในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะนี่ก็เป็นที่มานะคะของชื่อถนนยางมะตอยก็คือถนนยางที่สร้างโดยบริษัทเมาตอยนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันนะครับวันนี้จะพาไปฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับก็เป็นเวทีเสวนาที่จัดขึ้นในงาน Social Development Expo 2026นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในงานครั้งนี้เป็นการรวมพลคนทำงานภาคสังคมหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยกันกับผลงานต่างๆซึ่งก็มีบูธมากมายเลยทีเดียวนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่21 22 23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยด้านของสันนิเดตคิดสเตชันเราก็ได้ไปออกบูธนะครับร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนและรวมถึงทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการส่งเสียงนะส่งเสียงเพื่อสร้างสรรค์สังคมนะครับอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไรโดยให้น้องๆเด็กอาสานักข่าวเด็กอาสาสัมภาษณ์ออกอากาศผ่านทาง sanitech.com นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็จะได้นำมานะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่วันนี้ครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเสวนาวิชาการเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้นะครับท่านแรกก็คือรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์นะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคนที่สองครับคุณอดิศักดิ์กันทเมืองนะครับก็จากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านที่สามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันนนินสุมนะเศรษฐกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการอนาคตนะครับคนที่สี่คุณณัฐพลเทศขยันผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะนะจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับและทางด้านของคุณปณิธานชุนหะสวัสดิกุลประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นนะครับดำเนินการเสวนาโดยพี่จอนโนโวนะครับคุณจอนรัตนะเวโรจน์นะครับก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะในเวทีนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามฟังกันต่อนะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับไปตามฟังได้เลยครับ
5: ทั้งหมดที่ผมเล่าและเมืองบริบทแตกต่างกันดังนั้นในการออกแบบโจทย์นโยบายเหล่านี้มันไม่ใช่เหมือนกับตัดเสื้อโหลนะครับเพราะว่าเราต้องการเสื้อผ้าเหมือนกันถ้าโจทย์คือการตัดเสื้อผ้าภาคเหนืออากาศเย็นครับมันอาจจะหนาหน่อยนะครับภาคอีสานอากาศร้อนระบายอากาศต้องดีหน่อยภาคใต้ความชื้นสูงผ้าบางตัวก็อาจจะต้องเปลี่ยนดีไซน์บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนดังนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องไม่วันไซฟิตออลต้องอยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการระหว่างตัว agenda base นะครับ function base แล้วก็ area base 3 ส่วนนี้ถ้าเกิดว่าบริหารจัดการได้ผมคิดว่าตัวเมืองอยู่ดีย่านอยู่ดีสำหรับโจทย์สำหรับคนทุกช่วงวัยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้นี่คือโอกาสของประเทศไทยครับ
6: ผมมือให้คุณต่อด้วยครับผมนี่เต็มๆเลยเนี่ยถ้าเป็นเพลงตะกี้ท่อนฮุกตะกี้เพราะเป็นบ้าเลยมันเข้ามาแบบถูกใจมากเลยโอ้โหสุดๆผมรู้สึกดีมากผมเรียกคุณว่าลันทดนะตอนแรกนะแต่ตอนหลังนี่คุณมาแบบเป็นฮีโร่ของผมเลยแบบมาถึงบอกว่ามันง่ายแค่นี้เว้ย1 2 3ป้องกันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัดเสื้อผ้าให้คือทุกคนร้อนหนาวเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราอยู่ภาคเหนือเราก็ตัดให้มันหนาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ต้องให้มันต้องเท่าเทียมกันสิ่งที่เราต้องการที่จะดูแลเราก็จะดูแลคนข้างๆเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ยากอะไรเลยเรื่องวุฒิภาวะอายุต่างๆอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญการ shift paradigm และคิดใหม่น่าจะเป็นเวลานี้เลยไหมวันนี้เลยไหมพรุ่งนี้เนี่ยบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราได้ Data มาแล้วแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนอะ AI มันมาแล้วมันมาทดแทนสิ่งที่มนุษย์ต้องทำแล้ว เราไม่ต้องทำทั้งหลายอย่างแล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรเปลี่ยนมันต้องมีอะไรเข้าตัวความเป็นมนุษย์ของเราที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้ก็เลยต้องไปถามคุณแอร์กดดันเลย
7: ค่ะก็จริงๆอยากจะต่อยอดนะคะของที่อาจารย์พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวการมองเกี่ยวกับเรื่องของคนสูงวัยเนาะแล้วก็อาจจะมีเคสสตัดดี้สัก2เคสนะคะแล้วก็ปิดจบได้3เจ้าที่ทางคุณจอนให้โจทย์ไว้นะคะในส่วนของแอร์เนี่ยนอกจากที่จะเห็นภาพเรื่องของการที่เราพูดถึงสังคมสูงวัยเนาะว่ามันเกิดจากตัวเราเองแล้วก็เกิดจากการที่เราดูแลเมืองให้ดีให้มีคุณภาพเพื่อให้เรามีสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพแต่อยากชวนมองอีกมุมนึงนะคะจริงๆแล้วเรามีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญของเราด้วยเหมือนกันก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเชิงของงานวิจัยด้านอนาคตเนี่ยเราพบว่าเด็กที่กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะเรียกว่าเซนจูเนเรียนหรือว่ายุคศตวรรษคืออายุแตะ100ปีได้นะคะมีปัจจัยขึ้นมาด้วย2ปัจจัยนะคะซึ่งปัจจัยที่ว่าเนี่ยสอดคล้องกับเมื่อสักครู่ที่เป็นข้อมูลของอาจารย์เลยปัจจัยข้อแรกคือเขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีคีปอัพตัวเองเด็กเจเนเรชั่นอัลฟาลงไปนะ 50% ขึ้นมาแตะ100ปีได้ข้อที่1ต้องดูแลตัวเองให้ดีข้อที่2นะคะเขาต้องอยู่ในเมืองที่ดีค่ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังทำวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอบโจทย์วันนี้สำหรับคนสูงวัยอย่างเดียวเนาะมันตอบโจทย์ของอนาคตของประเทศเราด้วยเหมือนกันนะคะในการมองเรื่องของการที่จะมีเด็กที่มีคุณภาพและเติบโตขึ้นไปเป็นคนศตวรรษ100ปีในอนาคตอย่างมีคุณภาพด้วยเหมือนกันนะคะนี่อาจจะต่อยอดของอาจารย์ส่วนของแอร์เองนะคะมี2เคสสตัดดี้นะคะที่จะมาร่วมแชร์กันนะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่เราดึงมาจากของทางสิงคโปร์นะคะเป็นเมืองที่เรียกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวอนาคตเรื่องของฟอร์ไซต์อยู่ภายใต้ของทางสำนักนายกเลยนะคะเขามีการหยิบโจทย์ขึ้นมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราเห็นภาพเนาะเพราะว่าเรื่องของตัวสังคมสูงวัยเนี่ยกำลังทยอยเข้ามานะคะการที่เราจะนำไปสู่เรื่องการตอบสังคมสูงวัยที่เป็นชุมชนที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะจากรูปภาพเนี่ยเราเห็นภาพว่าคำว่า co-living หรือการอาศัยอยู่ร่วมกันเนาะก่อนหน้านี้เราอาจจะนึกถึงว่าอ๋อเป็นนักศึกษาอยู่ดอมก็อาจจะแชร์พื้นที่การแชร์ห้องครัวกันนะคะแต่ตอนนี้สิงคโปร์บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะต้องเป็นการมองเรื่องของชุมชนแบบใหม่เมืองแบบใหม่ว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกแต่ว่าอยากจะต้องใช้ชีวิตสูงวัยกับคนที่เขารู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วยนะคะเลยเป็นทิศมาของเทรนด์แบบใหม่ที่เขาอยากจะอยู่ร่วมกันกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันอาจจะเป็นเพื่อร่วมงานนะคะแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนกลุ่มนี้มาอยู่ร่วมกันมากขึ้นถึงอาจจะไม่ใช่ญาติกันเนาะถ้ามันนำไปสู่ในทิศทางนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงใกล้เคียงกันในการดูแลสุขภาพนั่นหมายความว่าเมืองต้องมีการจัดการออกแบบรูปแบบใหม่โรงพยาบาลที่เข้ามาใกล้มากขึ้นคอมมูนิตี้เซอร์วิสนะคะงานด้านเชิงสังคมอาจจะต้องเข้ามาใกล้ในพื้นที่ชุมชนเหล่านี้มากขึ้นว่าถึงแม้เขาจะไม่ใช่ญาติโกโหติกาแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นแบบโคลิฟวิ่งบางอย่างแล้วเราก็ต้องดึงสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าสิงคโปร์เนี่ยมองขยับไปอีกขั้นนึงแล้วว่าไม่ใช่การออกแบบสถานที่อย่างเดียวแต่การเป็นการดึงชุมชนในการตอบโจทย์กลุ่มคนอนาคตเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน
6: ซึ่งมีอาการคล้ายๆกับการที่เราพูดถึงแล้วคือจินตนาการนึกไปถึงการสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์ใช่ไหมฮะอันนั้นมันเวอร์ชวลมันก็เวอร์ชวลใช่ไหมมันก็แบบฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของเฟซบุ๊กกลุ่มนี้เมตากลุ่มนี้ทิกต็อกนี้ฉันก็ชอบอะไรเงี้ยไอ้นี่มันอัลกอริทึมที่ทอบนำประเทศไทยอยู่เราอยู่ในอัลกอริทึมเราอยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์ที่เขาว่ายังไงเราก็ว่ากันไปตามนั้นเราไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ physically engage กับคนเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มาเจอหน้ากันอย่างที่คุณแอร์พูดอยู่ตะกี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทางสิงคโปร์เขายกตัวอย่างมาให้เห็นว่าเฮ้ยถ้ามันไปแบบนี้ทุกคนมันถือมือถืออยู่ในมือแล้วมันจะมาเป็นคอมมูนิตี้ตรงไหนวะขออภัยที่ใช้ว่านะครับตรงไหนนะใช่ไหมคือมันจะได้ยังไงก็เราทุกคนไปอย่างนี้แล้วอ่ะอันนี้เขาก็เลยมีตัวอย่างให้ดูเชิญคุณแอร์ต่อครับ
7: ก็เห็นด้วยกับคุณจรนะคะว่าในกรณีของการตีความเรื่องสังคมยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตีความในเชิงของตัวทางกายภาพอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องออนไลน์ด้วยเหมือนกันแล้วก็เรียกว่ามี common interest ด้วยกันบางอย่างแต่คราวนี้ก็ต้องระวังเรื่องของ bias ที่จะเข้ามาจากอัลกอริทึมเหล่านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างนึงที่เราชวนคุยอีกตัวอย่างนึงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการมองรถแมปปี2035นะคะของทางประเทศจีนนะคะหลายๆประเทศหรือหลายๆเมืองเนี่ยเราอยากจะรู้สึกว่าเราอยากเป็นเมืองใหญ่เราอยากมีเศรษฐกิจที่ดีเราอยากมีรายได้ที่ดีนะคะเป็นปัจจัยต้นๆที่คนจะขยายเข้ามาอยู่ในเมืองเพราะเขาอยากจะมาหางานแต่ใดๆก็ตามค่ะจากแนวคิดเรื่องของเมกะซิตี้นะคะมันนำไปสู่เรื่องของคำว่าเมกะโลโพลิสก็คือการที่เรามีเมืองรองค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปสู้กับเซินเจิ้นเราไม่จำเป็นต้องไปสู้กับปักกิ่งนะคะเราสามารถจะเอาเมืองรองเนี่ยมาคลัสเตอร์ด้วยกันนะคะสร้างเป็นคำว่าเมกะโลโพลิสเติบโตด้วยกันนะคะใช้เรื่องของตัวทรัพยากรถ้า พูดถึงแล้วเนี่ยในกรณีก็คือในกรณีที่ว่าเราพยายามจะไม่ขายของที่เป็นขายของในรูปแบบเดียวกันเราจะเสริมกันยังไงถ้าคลัสเตอร์นี้มีทั้งหมด5จังหวัด5เมืองเราขายสิ่งที่มันสามารถที่จะเชื่อมโยงส่งเสริมกันได้ไหมอาจจะไม่ต้องขายขอโทษนะคะไม่ต้องขายข้าวหลามหนองมนเหมือนกันหมดแต่เราขายอะไรที่มันจะเสริมทำให้เมืองแต่ละเมืองเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันได้ด้วยเช่นกันนะคะแน่นอนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่พอเรากำลังพูดในวงที่ทำงานเรื่องประเด็นสังคมเนี่ยค่ะคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองนี้เนาะมันอาจจะต้องมีทางด่วนแต่ทางด่วนที่ว่าอาจจะไม่ใช่ทางด่วนในเชิงของสาธารณูปโภคอย่างเดียวเนาะอาจจะเป็นทางด่วนในเชิงภาครัฐค่ะรัฐสวัสดิการที่จะเข้ามาเนี่ยคนในเมืองคลัสเตอร์เดียวกันอาจจะได้สแตนดาร์ดได้เบเนฟิตบางอย่างหรือว่าเข้าถึงการเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงรัฐสวัสดิการจากทางภาครัฐภายใต้คลัสเตอร์นี้เดียวกันด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นที่มาที่อยากจะเห็นภาพว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของกายภาพแต่มันเป็นการปรับตัวในการตอบโจทย์ซึ่งแน่นอนคือประเทศจีนเขาเป็นประเทศใหญ่เนาะอาจจะไม่ทำได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้มันต้องมีโรดแมปบางอย่างในการที่จะไปในปี2035นะคะแต่ถ้ากลับมาที่เมืองไทยเราอาจจะไม่ใช่เป็นเมกะซิตี้ทั้งหมดเราอาจจะทำเป็นเมกะโพรโพลิสก็ยังไม่ได้นะคะอยากเสนอคำใหม่ที่เราเรียกว่าไมโครโพลิสนะคะเราจะมีเมืองรองเล็กๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำยังไงที่จะทำให้เมืองรองเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาทำงานด้วยกันเห็นเรื่องความยั่งยืนด้วยกันแก้ปัญหาสังคมด้วยกันนะคะแล้วก็เรียกว่าขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไปด้วยกันทำให้ทุกๆประเด็นทุกๆมิติของเมืองเหล่านั้นเนี่ยสามารถไปต่อได้กันได้นะคะ
6: อันนี้ผมช่วยได้นะครับไอ้มันเมกะซิตี้ใช่ไหมแล้วก็มีเมกะโลโพลิสแล้วก็เล็กลงมาเป็นไมโครโลโพลิสก็เปลี่ยนเป็นนูโวโพลิสได้ไหมครับ
7: อันนี้ต้องให้ทางคุณจอนไปเป็นช่วยเป็นพ่อเมืองให้นะคะ
6: ผมเป็นเมเยอร์ให้เลย
7: ได้เลยค่ะคราวนี้กลับมาที่3เจ้าของคุณจอนนะคะแอร์คิดว่าโจทย์วันนี้จากจากนี้ไปเนี่ยคำตอบในการตอบโจทย์อนาคตเรื่องของเมืองเรื่องของคนในเมืองทุกๆช่วงวัยนะคะก็คือเรื่องของการที่เราทำเรื่องของคำว่าการกระจายอำนาจให้เป็นเกิดขึ้นจริงเราพูดกันเรื่องนี้บ่อยมากเรื่อง decentralization นะคะแต่มันไม่ได้เป็นรูปแบบที่มันเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเจ้าภาพที่ว่าการทำงานในระดับหน่วยงานระดับชาติอย่างกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจะทำยังไงในฐานะที่เป็นบทบาทในการที่จะช่วยอำนวยหรือ facilitate เพราะต้องยอมรับว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านคุยไปอะค่ะปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องของโรคภัยคนหน้างานคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะเข้าใจในการแก้ปัญหามากกว่าเขาควรจะเป็นเจ้าของคนในพื้นที่ควรจะเป็นเจ้าของแต่ในขณะเดียวกันฝั่งหน่วยงานภาครัฐในระดับที่เป็นระดับประเทศเนี่ยเราอาจสามารถจะเป็นเจ้าภาพในฐานะที่จะเป็นผู้อำนวยเป็นคนอำนวยค่ะในการที่จะ facilitate กระบวนการหรือแนวทางเชิงนโยบายทรัพยากรที่เกี่ยวข้องลงไปทำงานกับเขาได้นะคะและแน่นอนเรามีเจ้าภาพแล้วเรามีเจ้าของแล้วเจ้ามือจะตามมาที่ทั้งสองท่านพูดไปนะคะว่าถ้ามันมีคนที่เรามองว่าทิศทางนี้จะไปด้วยกันแล้วเรารู้ว่าเราแก้ปัญหาได้จริงๆเนี่ยภาคเอกชนเองก็ตามสสเองก็ตามหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเขาพร้อมที่จะเข้ามาให้ความร่วมมือทำให้3เจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงและเชื่อว่าการกำลังตอบโจทย์อนาคตเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยกระทรวงเดียวการที่เราตัดก้าวข้ามประเด็นเรื่องไซโลในการแก้ปัญหาได้ก็อาจจะทำให้คำว่าเมืองที่สามารถอยู่ได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนทุกช่วงวัยทั้งเมืองได้น่าจะทำให้เกิดได้จริงค่ะ
6: ผมเองคุณแอร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับเข้าใจได้นะครับแล้วก็ดีใจผมมองไปผมเห็นนะครับใครกำลังฟังอยู่ใครกำลังก้มดูมือถืออยู่อะไรเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าใครที่ฟังก็ได้ดีไปเมื่อกี้นี้แอร์พูดอยู่ประโยคนึงผมเห็นอะไรบางอย่างแทนที่เราจะใช้คำว่าคิดแบบคำว่ากระจายอำนาจเราเปลี่ยนคำว่าอำนาจเนี่ยให้มันกลายเป็น energy ให้มันกลายเป็นพลังงานให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเริ่มต้นจากข้างในจากคนจากกลุ่มเนี่ยเวลาเราพูดคำว่ากระจายอำนาจมันฟังดูแบบว่าเฮ้ยอะไรเราน่ากลัวไปหน่อย
8: เยอะ
6: แต่มันกลัวไปหน่อยเ
8: ฮ้ยกลัวอำนาจเว้ย
6: อะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นการกระจายพลังผมอยากจะยกตัวอย่างอันนึงสั้นๆแต่วันนี้ไม่เวลาไม่พอต่อไปแล้วครับคุณต่อให้คุณนัทต่อได้เลยครับ
9: ครับ
6: เวลาไม่พอผมเกินเวลามาเยอะด้วยป่ะไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูเวลาละไม่เป็นไรใช่มั้ยฮะผมว่าเอาข้าวมาให้พวกเราก่อนมั้ย
9: ครับ
6: ไม่เป็นไรนะ
9: ในส่วนต่อเนื่องจากทั้งอาจารย์ไตรรัตน์อาจารย์ต่อแล้วก็คุณแอนนะครับต่อสสเองเนี่ยเรามองอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเราทำนโยบายเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย
6: โอเค
9: แต่ว่าเรา
6: ต่อเริ่มต้นจากอย่างกำไม่อย่างเงี้ยเอาไม้ตรงนี
9: ้โอเคครับ
6: อย่างนั้นแหละ
9: ก็คือสุขภาพทุกช่วงวัยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเราควรจะมีนโยบายหรือว่าแนวทางในการที่จะดูแลคนทุกกลุ่มคนเล็กคนน้อยกลุ่มเฉพาะ ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจจะยกสัก 2-3 เคสขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าในการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเฉพาะเนี่ยมันมีการทำงานแล้วก็ให้เห็นความสัมพันธ์ว่าเจ้าภาพเจ้ามือเจ้าของเขาทำอะไรกันยังไง
10: ครับผม
9: นะครับอย่างเช่นเรื่องของคนพิการเนี่ยนโยบายของกระทรวงต่างๆเนี่ยเรื่องการดูแลสุขภาพคนพิการมีอยู่แล้วแต่ว่าคนพิการเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการที่จะเพิ่มกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายต่าง
6: ๆตอนนั้นถามเลยได้ไหมผมแทรกเลย
9: ครับ
6: คนพิการในเรื่องของคนพิการเนี่ยคุณไปกสทช.ไปกระทรวงดีอีคุณไปกระทรวงศึกษาธิการคุณก็ไปเจอเรื่องของคนพิการ
9: ครับ
6: คำว่าใครคือเจ้าภาพอ่ะ
9: เจ้าภาพเนี่ยผมคิดว่าคือหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยถ้าเขาดูกลุ่มเป้าหมายเฉพาะลงไปเนี่ยเขาสามารถเป็นเจ้าภาพได้อย่างเช่นถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยหนีไม่พ้นกระทรวงสาธารณสุขกับสสที่จะทำงานร่วมกัน
11: กรมสับสนแล้วคนพิการเพราะเป็นคนกรมเดียวที่มีคนพิการอยู่เต็มๆคำเลย
6: ใช่
11: กรมเนี่ยเป็น
6: เพราะฉะนั้นเขาควรจะเป็นเจ้าภาพและใครมาเกี่ยวกับเขาก็ควรจะมาหาเขา
11: ถูกต้องถูกต้อง
6: เพราะฉะนั้นไอ้คนอื่นที่ไปตั้งตัวเองเป็นเจ้าภาพก็
11: เจ้าภาพร่วมเจ้าภาพร่วม
6: เจ้าภาพร่วมอ๋อ
11: แต่ว่า
6: โอ้ดักคำผมถูก
11: แล้วพอกรนี่แหละอยู่แถวนี้แหละต้องลุกขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นเจ้าภาพเป็นเร
6: ื่อง คุ
11: ณเริ่มต้น
6: เหมือนนักร้องอ่ะเวลาร้องมันต้องมีนักร้องนำคนหนึ่งถูกไหม
11: ถูกต้องถูกต้อง
6: ใช่ไหมโอเคต่อได้เลยครับ
9: ด้วยกับอาจารย์ครับเพราะว่าจริงๆถ้าพม.โดยพก.เนี่ยคิดว่าจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ดึงเจ้าภาพร่วมในประเด็นต่างๆเข้ามาอย่างกระทรวงดีกระทรวงสาธารณส
6: ุ
9: ข
6: อันนี้เห็นภาพแล้ว
9: ทำงานร่วมกันอย่างสสเองเราส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมออกมาทำออกกำลังกายร่วมกันอย่างเงี้ยทำให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือผู้สูงอายุซึ่งพม.เองก็มีกรมกิจการผู้สูงอายุที่ดูแลตรงนี้อยู่สสส.เข้าไปช่วยในการหนุนเสริมให
6: ้
9: กิจกรรมต่างๆชมรมผู้สูงอายุทำงานได้กลุ่มแซติพันเขามีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วเรื่องของอย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นชาวเขาที่เขาเดินอยู่บนดอยเขาเดินอยู่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าการบริโภคอาหารอย่างถูกวิธีหรือว่าการลดใช้สารเคมีในพื้นที่ในการปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราเข้าไปเสริมเข้าไปเพราะวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขากินอาหารสุขภาพของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันถูกสารปรุงแต่งสารเคมีต่างๆเข้าไปในกระบวนการผลิตอาหารเหล่านี้ก็เข้าไปเติมให้เขาเขามีก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้ายกตัวอย่างในเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยกลุ่มไรเดอร์เนี่ย 300,000 กว่าคนที่ใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานอยู่ในเมืองกลุ่มนี้เนี่ยปัญหาหลักๆของเขา 2-3 อย่างก็คือ1เรื่องของสุขภาพทางจิตหมายถึงความเครียดจากการทำงานเรื่องของการขับรถตลอดเวลาทำให้เกิดความเมื่อยเหล่านี
6: ้
9: นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุหลายคนมองว่าไรเดอร์ทำไมขับรถเร็วจังแต่จริงๆแล้วสาเหตุรากของปัญหาของเขาคือเขาต้องทำงานเร่งกับเวลาที่จะไปส่งอาหารเพราะฉะนั้นตัวเราที่เป็นลูกค้าเนี่ยมีส่วนทำให้ไรเดอร์เหล่านี้เนี่ยครับเขาเร่งรีบจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นทำยังไงให้กลุ่มไรเดอร์เนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีแกนนำกลุ่มไรเดอร์เข้ามาแล้วก็ไปให้ความรู้เพื่อนๆเครือข่ายไรเดอร์หรือใช้ตัวแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยในการที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพเข้าไปก็ทำให้กลุ่มแกนนำไรเดอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะไปช่วยเพื่อนพี่น้องไรเดอร์เนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพได้ระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคนพิการแล้วเรื่องของการบริการสาธารณะต่างๆเรื่องของ UD อย่างที่อาจารย์ไตรรัตน์อาจารย์อดิศักดิ์พูดเนี่ยครับนอกจากสถานที่สาธารณะแล้วระบบการขนส่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
6: ครับ
9: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเจ้าภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับถ้ายกตัวอย่างท้ายที่สุดเนี่ย เรื่องของการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่อันนี้เจาะลงมาที่คนพิการและผู้สูงอายุในระดับพื้นที่เจ้าภาพจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาดูแลอบต.เทศบาลต่างๆเจ้ามือที่ตอนนี้ลงขันกันจริงๆก็คืองบของพม.แล้วก็งบของท้องถิ่นเองที่เข้าไปช่วยผู้สูงอายุคนพิการในการปรับบ้านแต่ว่าก็จะมีช่างชุมชนที่ผ่านการอบรมแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยในการปรับบ้านผู้สูงอายุคนพิการในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยบางครั้งไม่ได้ใช้งบประมาณใช้โรงแรงใช้อาสาเข้ามาช่วยเหล่านี้เนี่ยครับแล้วสุดท้ายเจ้าของก็คือคนในพื้นที่คนพิการผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยที่เขาจะเข้ามาเห็นว่าภาครัฐเข้ามาช่วยคนในชุมชนช่วยกันหน่วยงานภาคเอกชน SCG คอตโต้บุญถาวรต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนสุขภัณฑ์ในการปรับบ้านผู้สูงอายุคนพิการมันก็จะเห็นภาพความร่วมมือต่างๆร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นเจ้าภาพในระบบนโยบายเนี่ยเรื่องของคุณภาพชีวิตจริงๆแล้วก็คือต้องหนีไม่พ้นกระทรวงพม.เนี่ยครับทั้งท่านผู้บริหารที่อยู่ตรงน
6: ี้
9: เป็นเจ้าภาพหลัก ดึงความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆลงมาเป็นนโยบายพอมาในระดับพื้นที่เนี่ยเจ้าภาพ เจ้าภาพจริงๆก็คืออปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต่างๆที่เขาจะเป็นเจ้าภาพรวมถึงเป็นเจ้ามือเบื้องต้นในการที่จะสนับสนุนงบประมาณซึ่งคำว่าเจ้ามือเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เงินอย่างเดียวไม่ใช่งบประมาณอย่างเดียวมันคือทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ถ้าเรื่องของการปรับบ้านเนี่ยตัวกองช่างเครื่องไม้เครื่องมือที่มันอยู่ในระบบปกติของหน่วยงานเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงเอามาใช้ประโยชน์เหล่านี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเป็นเจ้ามือร่วมนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าของก็คือคนในท้องถิ่นทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ครับ
6: ครับผมว่าทางพม.เองก็มองบอกว่าเอ้ยเวลาเราอยู่ในโพสิชันที่เป็นเจ้าภาพอะเราเขาก็คิดถึงเจ้าของเขาก็คิดถึงคนอื่นๆแต่ถ้าคนอื่นไม่คิดถึงเขาต่างคนต่างไม่คิดถึงกันเนี่ยมันก็ไม่เกิดคอนเนคชั่นผมว่าเราท่านต่อไปเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียเจ้าภาพเจ้ามือเจ้าของเนี่ยคุณปณิธานเนี่ยลงที่คุณต้องจบสวยๆแล้วนะอันนี้คุณมีอ๋อจบแล้วเหรอเอาเวลาโอ้ผมเพิ่งเห็นเวลาเมื่อกี้สักนิดหนึ่งละกันนะนะอ่ะมีอะไรที่จะขมวดสิ่งนี้ในฐานะที่เป็นเอกชนเป็นบริษัทที่รักคนไทยเพื่อนคนไทยด้วยกันเหมือนทุกคนเหมือนเจ้าของเองอยากจะรวบและเห็นความเป็นไปได้ในการที่3ส่วนนี้หรือว่าในมิติของทางด้าน Innovation Group นะครับกลุ่ม Innovations เนี่ยจะสามารถ implement และเกิดงานได้ตามเวลาที่มีเหลืออยู่ด้วยครับ
10: ขอบคุณนะครับผมว่าจากประสบการณ์ของเราเองในกลุ่ม Innovation นะครับคือจริงๆเรามีโครงการหลายๆโครงการที่เราภูมิใจมากในกลุ่มเราและโครงการเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้โดยกลุ่มเรานะครับอย่างเดียวอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องมีหลายส่วนนะครับต้องมีเจ้าภาพต้องมีเจ้ามือต้องมีเจ้าของนะครับอย่างหนึ่งที่เราในฐานะเอกชนเนี่ยเราพยายามอยากจะคิดก็คือว่าเราทำยังไงให้ประชาชนไทยหรือคนที่เราโครงการที่เราเข้าไปเนี่ยสามารถหารายได้ได้มากขึ้นนะครับลดรายจ่ายได้มากขึ้นได้ลดรายจ่ายได้นะครับอย่างเช่นโครงการหนึ่งเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นศักยภาพการแข่งขันของประเทศเราเลยเนี่ยก็คือโครงการทางด้านยางธรรมชาติในนี้ทุกท่านก็คงจะทราบว่ายางธรรมชาติเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองไทยนะครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยในตอนนี้เนี่ยซึ่งมันเอฟเฟกต์กับหลายครัวเรือนมากนะครับเป็นแสนครัวเรือนทีนี้ในการแข่งขันเรื่องของยางธรรมชาติในต่อไปในอนาคตเนี่ย regulation ในระดับ international มันมาเยอะมากและสิ่งที่ regulation พวกนี้เนี่ยต้องการก็คือเรื่องของ traceability ต้องการเรื่องของchemical hazardous chemical free นะครับมีการใช้พวกนี้ซึ่งเราจะทำยังไงบ้างนะครับถ้าเราทำในลักษณะเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับของเราเนี่ยเรามีเทคโนโลยีหลายอย่างในกลุ่มเอกชนและซึ่งผมคิดว่าถ้าใครที่อยู่ในเอกชนก็คงจะมีอยู่นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีทางด้าน IT เทคโนโลยีทางด้าน traceability หลายๆบริษัทมีอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมีการนำโครงการที่เกี่ยวกับพวก traceability ทางด้านยางธรรมชาติเนี่ยนะครับเราสามารถบอกได้เลยว่ายางแต่ละก้อนเนี่ยมันมาจากชุมชนไหนบ้านหลังไหนที่กรีดยางตรงไหนนะครับพวกนี้มันเป็นลักษณะที่มีความจำเป็นมากใน regulation ที่เราจะต้องแข่งขันในอนาคตนะครับแล้วเราสามารถใช้ regulation เนี่ยเข้าไปในชุมชนแต่ละชุมชนได
6: ้
10: นะครับอันนี้จะพัฒนาศักยภาพในการที่จะแข่งขันเพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับที่ปลูกยางธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการแข่งขันกับประเทศอย่างอื่นอินโดนีเซียเวียดนามไอวอรี่โคสต
6: ์
10: นะครับเราต้องมีส่วนนี้เพื่อที่ให้เราแข่งขันได้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเราอาจจะเป็นเจ้ามือหรือว่าเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับแต่เราก็ต้องได้รับการร่วมมือจากภาครัฐว่าตกลงเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไป employ ได้ใช่ไหมนะครับแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติใช่ไหมแล้วเจ้าของก็คือทุกคนเองนะครับที่เอามาเทคโนโลยีเนี้ยไปใช้ในระดับชุมชนนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยที่สามารถแข่งขันในระดับโลกต่อไปได้นะครับโครงการเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราพยายามอยากจะทำและให้เกิดความภูมิใจขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสีข้าวก็เหมือนกัน sustainability เนี่ยเทรนด์นี้ก็มานะครับเราต้องการปลูกข้าวที่เป็นข้าวออร์แกนิกมีชุมชนที่ปลูกข้าวออร์แกนิกอย่างโครงการอย่างเช่นที่ศรีสำราญจังหวัดชัยภูมินะครับเขาขาดอะไรล่ะครับนะครับเราเห็นบางชุมชนเนี่ยเราเอาคนอายุเยอะๆเนี่ยเข้ามานั่งขัดข้าวทีละเม็ดนะครับทั้งที่เราควรจะมีระบบออโตเมชันที่เข้าไปซัพพอร์ตเขาได้นะครับนี่คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต นะครับเราเอาออโตเมชันไปลงนะครับเพื่อให้เขาสามารถเพิ่มผลผลิตขายได้มากขึ้นยกระดับรายได้นะครับคนที่อายุสูงอายุก็ไม่จำเป็นจะต้องมาทำงานเขาสามารถหาคุณค่าชีวิตในด้านอื่นได้มากขึ้นนะครับแล้วเขาก็สามารถหารายได้นะครับลดรายจ่ายของเขาได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่า next generation ต่อไปนี่แหละครับทุกคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยในแต่ละโครงการเนี่ยเราต้องหาไม่ใช่แค่เจเนอเรชันนี้แต่เจเนอเรชันต่อไปที่เขาจะดูโครงการต่อไปให้ยั่งยืนต่อไปได้เนี่ยมีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดีใจที่เรามีพาร์ทเนอร์หลายรายในราชการของเรานะครับมาไม่ว่าจะเป็นพอ.ช.ก็ตามเนี่ยที่เรามา identify ว่าตกลงโครงการนี้เนี่ยนอกจากที่เจ้าของปัจจุบันเขาได้แล้วเนี่ยเจเนอเรชันต่อไปของเขาแล้วเขาจะรับต่อไปยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นความสำคัญครับ
12: ครับ
10: ซึ่งผมก็จะไปต่อว่าตกลงเรื่องของการพัฒ

0: คนที่เป็นฟิวเจอร์ของเราเนี่ยพวกที่เป็นอนาคตของชาติไม่ว่าจะอายุ30ลงมาหรือว่ากำลังจะแบบจบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับคือเจ้าของฮะเราก็คงต้องฟังเขามากขึ้นด้วยนะครับพวกเราเองเดี๋ยวบางคนนะครับเราเป็นได้แค่เจ้าภาพแล้วก็เจ้ามือในการพัฒนาต่อไปนะครับแต่เซียนโซนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องฟังเจ้าของของเราด้วยนะครับอันนี้ก็ผมก็ในมุมมองของด้านเอกชนเราสามารถที่จะซัพพอร์ตได้ในหลายๆอย่างแต่เราต้องมาคอมไบด้วยกันเอกชนมีเทคโนโลยีมีเงินทุนนะครับเจ้าภาพสามารถที่ identify ได้ว่าที่ไหนโครงการไหนต้องการต้องจำเป็นและจะใช้ยังไงนะครับเจ้าของที่ดูแลต่อนะครับจะทำให้โครงการเหล่านั้นยั่งยืนนะครับเอกชนเราไม่ต้องการอะไรมากเราต้องการเห็นโครงการทุกอย่างที่เราทำลงไปเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนไม่ใช่ลงไปแล้วตำลำพริกละลายแม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดความร่วมมือทั้งหมดทั้งสามฝ่ายผมก็เชื่อว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตจากที่ทุกๆท่านเนี่ยได้กล่าวมาแล้วเนี่ยสามารถเป็นไปได้อย่างยั่งยืนขึ้นนะครับ
1: เรามาเป็นเจ้าภาพเจ้ามือและเจ้าของร่วมกันครับขอเสียงปรบมือให้กับรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์นะครับหัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนครับ
2: คุณจอนขอ1นาที
1: อีก1นาที
2: ได้ไหมได้ไหม
1: ได
2: ้มีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟัง
1: เอาขอเลยหมดให้ไปกระซิบหรือว่าอะไรป่ะ
2: ไม่เดี๋ยวจะขอขึ้นจอขึ้นจอ
1: โอเค
2: คร
1: ับ
2: นะครับก็คือ
1: บอกเจ้า
2: ขออนุญาตยืน
1: ขออนุญาตแก้ตะเกียบเผื่อไปตัดต่อใหม่ได้ไหมแป๊บเดียวอาจารย์นั่งก่อนแป๊บขอเสียงปรบมือให้กับคุณปณิธานนะครับผมประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Innovation ครับไปตัดต่อให้ด้วยนะโอเคอาจารย์เชิญ
2: ครับทุกคนเอามือถือขึ้นมาครับแล้วก็สแกน QR โค้ดนะเม
1: ื่อ
2: กี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยแค่1ใน100เนาะที่เหลือเนี่ยอยู่ใน Facebook ผมนะคู่มือในการปรับบ้านผู้สูงอายุคู่มือในการปรับสภาพแวดล้อม
1: okay.
2: แม้กระทั่งปลูกผักสวนครัวเนี่ยอยู่ในนี้จุฬา .udc นะครับนี่แคปหน้าจอไปเลยนะอยู่นี้เรื่องที่สองที่อยากจะเน้นก็คือคุณจอนเรามีเวลาแค่8ปีนะ2576เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเนี่ย 28% เราจะเป็นซูเปอร์เอจโซซายตี้นะฮะเพราะฉะนั้นพม.เนี่ยที่พูดดังๆเลยก็ได้นะครับพม.มีเวลา8ปีที่จะยกระดับกระทรวงเนี่ยให้เป็นเกรด A นะครับคือถ้าใน8ปีนี้พม.ทำอะไรไม่ได้นะปีที่9เนี่ยผมว่าคุณถูกยุบแน่นอนเพราะมันจะเกิดวิกฤตมหาศาลเลยนะฮะพม.ต้องช่วงชิงโอกาสเนี่ยที่เราจะมีผู้สูงอายุเกือบ 30%
1: ครับ
2: นะคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะอยู่ที่พม.งบประมาณคนอะไรก็จะอยู่ที่พม.เพราะต้องเอาโอกาส8ปีเนี่ยสร้างผลงานนะครับ
1: ครับผมโอเคครับข้อดีของ8ปีนี่มันเยอะนะเอา8ปีนี่มันเยอะนะท่านเพราะจริงๆแล้วไม่ถึง8ปีหรอก AI มาแล้วมาแทนมาช่วยมาทำอะไรสักอย่างนะที่เรามองไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองออกวันนี้ที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้ก็คือความร่วมมือของทั้ง5คนที่สะท้อนให้เราเห็นว่าเจ้าภาพเจ้ามือเจ้าของเนี่ยคือเราคนไทยด้วยกันสามารถร่วมกันทำได้ไม่ต้องมองย้อนไปที่ไหนนะครับมองเริ่มต้นจากเวทีแห่งนี้ก็ได้ครับอยากจะให้ปรบมือนะครับระหว่างที่ผมขอเชิญท่านปลัดนะครับเดี๋ยวนะครับผมอ่านไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวอ่านผิดแล้วยุ่งเลยท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านกันตพงษ์รังสว่างครับขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนะครับพร้อมๆไปกับการมอบรางวัลนะครับมอบของที่ระลึกที่จะมอบให้ขอเสียงปรบมือให้กับทูตที่บนเวทียืนทีละท่านเลยครับท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์นะครับหัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนคุณอดิศักดิ์กันทะเมืองลี้รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UDDC และก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันนินนะครับสุนทรเศรษฐกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนอนาคตและการออกแบบกระบวนการเชิงกลยุทธ์คุณณัฐพลเทศขยันครับผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะและคุณปณิธานชุนหะสวัสดิกุลนะครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Innovation และเวลานะครับทั้ง4ท่านนะครับถ่ายรูปไปด้วยระหว่างนี้นะครับมาฟัง

0: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
4: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
5: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
4: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
5: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
6: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
8: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
9: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
8: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
9: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
8: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
9: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
8: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
10: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
11: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขนชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าต้มน้ำประปาซ้ำหลายครั้งทำให้เกิดสารเกาะมะเร็งนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ประสานงานตรวจสอบข้อมูลนะครับประสานไปยังกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าการต้มน้ำซ้ำไม่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเนื่องจากการต้มน้ำเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำสารก่อมะเร็งในน้ำมักมาจากมลพิษของเคมีในแหล่งน้ำดิบนะครับเช่นโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนอินทรีย์ที่ปนอยู่ตั้งแต่แรกนะครับกระบวนการของการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงนะครับโดยวิธีการทางเคมีเพื่อตกตะกอนและก็ฆ่าเชื้อโรคต่างๆเพื่อให้ได้น้ำได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนะครับดังนั้นข่าวที่แชร์กันไปว่าต้มน้ำประปาซ้ำหลายครั้งทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนั้นเป็นข่าวปลอมไม่เป็นข่าวจริงนะครับก็เรื่องสุขภาพเยอะเลยทีเดียวนะหลายคนก็พอใครแชร์มาก็แชร์ต่อนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านครับช่วยกันตรวจสอบก่อนที่จะส่งต่อถ้าใครส่งข่าวนี้มานะท่านก็ตอบไปเลยข่าวปลอมนะไม่ต้องแชร์ต่อนะครับลบไปเลยนะครับแล้วบอกว่านี่ข่าวปลอมนะครับอย่างน้อยก็บอกให้คนที่ส่งต่อมานะครับบอกว่านี่ข่าวปลอมนะเช็คแล้วนะไม่เป็นข่าวจริงนะครับก็ช่วยกันนะครับอย่าเพิ่งแชร์ข่าวสารนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าแม้แต่ลูกแต่หลานหรือญาตินะครับที่โทรมาผ่านทางไลน์นะก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับแล้วก็รวมถึงเฟซบุ๊กนะคือตอนนี้เฟซบุ๊กอะปลอมเยอะมากเอาจริงครับนะ Facebook ปลอมเยอะมากนะครับเป็นหน่วยงานรัฐนะคือเปิดได้ง่ายมากนะใครเปิดก็ได้นะครับเราก็ต้องฝากไว้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ติดตามอ่ะคือสามารถซื้อได้นะครับปั่นได้อ่ะดังนั้นเนี่ยอย่าไปดูเพียงแค่ว่าโอ้คนนี้มีผู้ติดตามเพจนี้มีผู้ติดตามเป็นแสนนะครับบางทีก็ปั่นขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับก็เดี๋ยวนี้นะ มิจฉาชีพนะมาหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องฝากไว้เรื่องของมิจฉาชีพส่วนข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมคงจะต้องมาตรวจสอบครับเพราะว่าถ้าเราช่วยกันแชร์ข่าวปลอมเนี่ยมันก็จะทำให้หลายคนที่ไม่ได้อ่านจริงๆอ่ะก็เชื่อไปแล้วไงเชื่อไปแล้วก็ได้บอกต่อกันนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่เราต้องรู้เท่าทันข่าวปลอมนะครับในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้าขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมรวมถึงการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวล่าอีกด้วย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนควานช้างควานหา
10: ก้อยมาดูทีวีรายการนี้สิเขาเอาช้างมาแสดงดูสิยืนสองขาก็ได้เต้นระบำก็ได
11: ้ช้างน้อยนั่นน่ารักจังนะทำไมเอาผู้กันจุ่มสีระบายเป็นรูปต้นไม้ด้วย
10: ช้างเหล่านี้เขาเอามาฝึกจนรู้เรื่องทำตามที่ควานช้างบอกให้ทำ
11: แล้วควานช้างเป็นใครล่ะ
10: ควานช้างเป็นคนเลี้ยงช้างและฝึกช้างให้ทำอะไรต่าง
11: ๆอ๋อควานช้างก็ไปควานหาช้างในป่ามาหรอ
10: ไม่ใช่ควานช้างเขียนคอควายวอแหวนสระอายอหญิงสะกดแต่ควานหาใช้นอหนูสะกด
11: เพราะควานหาของใช้นอหนูสะกดใช่ไหม
10: ใช่ดูนั่นไงเจ้าก้าวแต้มกำลังควานหาอะไรอยู่ใต้เก้าอี้นั่นไง
11: ก้าวแต้มควานหาอะไรหรอเหมียว
12: ควานช้างสะกดด้วยยอหญิงควานหาสะกดด้วยนอหนู
13: และพบกันใหม่นะคะ

น่ะเอาไปให้หมดโน้ตบงโน้ตบุ๊กคล้องทันยุคทันเทรนซิ่งในจำเป็นให้เฟ้นไปให้หมดค้าใหม่ค้าโหค้าชั่วโมง BB ไม่ต้องวอรี่ให้ ATM ไว้กดน่ะ

ที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้ปลอด

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe
8: ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนบายสีปากชาม
11: คุณยายกำลังทำอะไรคะ
12: ใบสีปากชามจ้า
11: ใบสีปากชามคืออะไรนะ
13: ใบสีหรือใบสีคือเครื่องตั้งเป็นประธานในหมู่เครื่องสังเวยหรือเครื่องเชิญขวัญรับขวัญในพิธีสมโภชต่างๆพิธีทำขวัญเป็นต้นส่วนใบสีปากชามเป็นใบสีขนาดเล็กมีส่วนประกอบกัน3ส่วนส่วนแรกใบตองเย็บเป็นกรวยภายในบรรจุข้าวสุกปากหม้ออัดแน่นวางตั้งกลางชามขนาดย่อมย่อมหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ไผ่แท่งเล็กๆขนาดไม้ก้านธูปเสียบลงที่ปลายกรวยเอาไข่ไก่ต้มสุกปอกเปลือกแล้วเสียบไว้ที่ปลายไม้จากนั้นเอานมแมวเรียงลำดับเป็นชั้น7ชั้นแต่ละชั้นนุ่งเตี่ยวสลับกันไปลายกลีบแต่ละกลีบเสียบดอกพุทธตูมทุกปลายกลีบ
11: แล้วใบสีปากชามเขาเอาไว้ทำอะไรหรอ
13: ใบสีปากชามใช้เป็นเครื่องตั้งประธานในหมู่เครื่องสังเวยหรือเครื่องเชิญขวัญก็เนื่องมาจากคติความเชื่อว่าใบสีได้รับการทำขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลเป็นสิ่งที่สถิตแห่งทวยเทพในศาสนาพราหมณ์อันประกอบด้วยพรหมโลกคือไข่ต้มบนยอดกรวยเขาพระสุเมนคือกรวยบรรจุข้าวสุกภูเขาสัตบริพันธ์ซึ่งล้อมเขาพระสุเมน7ทิวนั้นคือยอดนมแมว7ยอดส่วนตัวแมงดาแทนปลาใหญ่หนุนเขาพระสุเมนและชามบรรจุใบสีคือกำแพงจักรวาลการตั้งใบสีในพิธีเปรียบได้กับเชิญเทพพยดามาสถิตในพิธีทั่วทั้งจักรวาล
11: ดีนะที่ก้าวแต้มไม่ได้ขโมยกินไข่ต้มไปซะไม่อย่างนั้นล่ะก็ไม่ครบองค์ประกอบกันพอดี
13: ใช่ไม่อย่างนั้นขาดพรหมโลกแน่เลย
14: ว่ากันเข้าไปเถอะไม่หิวบ้างก็แล้วไป
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับสูงสุดสำหรับหลายพื้นที่ในตอนกลางของประเทศที่กำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมมีการประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น5เขตในจังหวัดอิชิกาวะและโทยามะต่อมาในช่วงบ่ายลดลงเป็นประกาศแจ้งเตือนภัยระดับ3คำเตือนดังกล่าวครอบคลุมเมืองฮากุยเมืองชิกะเมืองโฮดัตสึชิมิสุและเมืองนากาโนโตะในจังหวัดอิชิกาวะและเมืองฮิมิในจังหวัดโทยามะเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันตนเองจากน้ำท่วมและดินถล่มในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเวลา14นาฬิกาเมืองฮิมิจังหวัดโทยามะมีปริมาณฝนตก 357.5 มิลลิเมตรส่วนที่จังหวัดอิชิกาวะเมืองฮากุยมีปริมาณฝนตก 339.5 มิลลิเมตรและเมืองโฮดัตสึชิมิสุมีปริมาณฝนตก 260.5 มิลลิเมตรซึ่งเป็นปริมาณฝนสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติมาในเมืองเหล่านี้มีรายงานเหตุดินถล่มหลายจุดรวมถึงแม่น้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4สำหรับดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอิชิกาวะโทยามะและนีงาตะทางการขอให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังดินถล่มอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆในภูมิภาคโฮกูริกุไปจนถึงวันศุกร์ที่28มีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมคาดว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนอย่างมากเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ฮอกไกโดทางเหนือไปจนถึงคิวชูทางใต้โดยคาดว่าภูมิภาคคันโตโคชินโทไกและคิวชูตอนเหนือจะมีฝนตกหนักเป็นพิเศษคาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันศุกร์ที่28จะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮกุริกุ150มิลลิเมตรในจังหวัดนีงาตะภูมิภาคคันโตโคชินโทโฮกุและโทไกและ120มิลลิเมตรในฮอกไกโดและภูมิภาคคิงกิและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศยังเรียกร้องให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำที่ล้นด้วยนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้แถลงข่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรเธอนางอากาเนะให้คำมั่นว่าจะไม่ตระหนกต่อการข่มขู่คุกคามทั้งหลายและจะพยายามปกป้อง ICC ทุกวิถีทางเพื่อให้ ICC ดำเนินภารกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักนางอากาเนะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า ICC จะไม่มีวันพ่ายแพ้ความยุติธรรมย่อมต้องและควรจะได้รับชัยชนะและเราจะยังยึดมั่นในความเชื่อดังกล่าวรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจมิชอบโดยเป็นไปในทางมุ่งร้ายนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งประธาน ICC มาตั้งแต่ปี2567มาตรการคว่ำบาตรนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินของเธอที่อยู่ในสหรัฐถูกอายัดทั้งหมดนอกจากนี้นางอากาเนะยังแสดงความคาดหวังว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะแสดงบทบาทอย่างแข็งขันเพื่อปกป้อง ICC โดยว่าไม่มีใครไม่ทราบถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐข้าพเจ้าเชื่อว่าในฐานะพันธมิตรญี่ปุ่นจะยังคงหารือกับสหรัฐเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญและความชอบธรรมของ ICC รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐกระทำการยิ่งไปกว่านี้
นางอากาเนะเสริมว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ICC เท่านั้นแต่ยังเป็นวิกฤตต่อหลักนิติธรรมขณะเดียวกันเธอได้เรียกร้องการสนับสนุนจากชาติสมาชิกของ ICC ด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันในวงกว้างซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนทางฝั่งเนปาลกระแสน้ำได้พัดถล่มบริเวณตอนกลางของประเทศเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมตำรวจระบุว่ามีผู้เสียชีวิต157คนทางการท้องถิ่นรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีก403คนซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ341คนโดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยชาวอินเดีย133คนชาวอเมริกัน47คน

0: ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store
6: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: หวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอ้ควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุททชาพระธิดาให้เท้าทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุททชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุททชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้น นับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริฏฐะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริฏฐะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงหน้าพิภพ พระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยัญและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้เท้ามหาพรหมเป็นผู้สร้างเท้ามหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรเท้ามหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือเท้าธาดาเท้าวิธาดาเท้าวิรุณเท้ากุเวนเท้าโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอา

สละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายัญได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของเท้าสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตัดถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตัดถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตัดถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำกล้าวสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรเท้ามหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดา

0: คนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายันและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายันสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราและพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายันพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายันเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายันแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอำมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะค่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยาก พระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยกาตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรถนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัตตฤชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นเท้าสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2480555

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดีค่ะพี่พศ
1: สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวสวนสนุกมาสนุกไหมจ้า
2: สนุกมากเลยค่ะเสียดายที่พี่พศไม่ได้ไปด้วยกัน
3: นั่นสิครับแล้ววันนี้พี่พศไม่ได้ออกไปไหนหรือครับ
1: ไปไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พี่อยู่โยงคนเดียวเพราะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนี่จ้า
2: เป็นอย่างไรหรือคะอยู่โยงเนี่ย
1: อยู่โยงหมายถึงอยู่เฝ้าสถานที่แต่ผู้เดียว
3: แล้วโยงนี่คืออะไรครับพี่พศ
1: โยงก็คือหลักโยงหมายถึงหลักที่มีเชือกหรือผ้าเกี่ยวไว้
3: อ๋อเหมือนหลักโยงเรือใช่ไหมครับ
1: ใช่จ้าและในการละเล่นของเด็กก็มีหลักโยงนะแต่เป็นตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีเชือกผูกหรือผ้าเกี่ยวผู้ที่อยู่ที่หลักโยงต้องอยู่กับที่ตรงนั้นออกนอกบริเวณไม่ได้เรียกกันว่าอยู่โยง
0: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: ได้สั่งการให้ศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรีและเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและรถผลิตน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซ้อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งประสานส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ทันทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช105/29รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างการปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง10ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวม 11.75% มีผลการดำเนินงานเร็วกว่ากำหนดตามแผนงาน 3.58%โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยางชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้แก่โรงเรียนอีกด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน IPX Venturize Thailand 2026ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน IPX Venturize Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้โดยระบุว่างานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่ตลาดจริงโดยภายในงานได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของไทยใน5สาขาได้แก่เทคโนโลยีด้านสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีสะอาดมาจัดแสดงกว่า250ผลงานพร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมและแหล่งทุนเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมไทยโดยตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
3: ตรงนี้เองอ่ะอยากให้ทุกคนดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเกี่ยวกับ IT ยังไงบ้างแล้วเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าต่างๆยังไงบ้าง IT เองก็จะเชื่อมโยงกับการทำinnovation เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าก้อน operation 2 กระทรวงทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับก้อนทุนวิจัยก็จะมาสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆเพื่อที่จะทำให้ IT เรามีมูลค่าสูงขึ้นเราเห็น engine ดีๆแล้วบิ๊กคอร์เปอเรทก็อาจจะ take over ไปเราก็จะเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศพอเราเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะเกิด mass production ใช้ข้อมูล IP ให้สามารถที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอาวุธสำคัญได้
2: ขณะที่นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์คาดหวังให้งานดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญากับตลาดนักลงทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อผลักดันผลงานไทยสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับงาน IPX Venturize Thailand 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 19:00 นณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีและเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริมประสบภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีสภาพัฒน์เสนอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากพิจารณาถึงความพร้อมทั้งการเดินทางโรงพยาบาลและที่พักรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ดีกว่าน
4: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีจากข้อเสนอของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพัฒน์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่อำเภอคงย้ายไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเรื่องนี้เริ่มจากที่กระทรวงเกษตรเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่ผลสรุปคืออำเภอปากช่องมีความพร้อมในหลายด้านมากกว่าทั้งระบบการเดินทางมีทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและถนนเชื่อมต่อกรุงเทพรวมถึงมีความพร้อมด้านโรงพยาบาลและจำนวนห้องพักโรงแรมที่รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันทีต่างจากพื้นที่เดิมที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหากยังยืนยันจะยังคงจัดงานในพื้นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นั้นเนื่องจากมีกลุ่มทุนมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่นายสุริยะระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงแรมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์เพราะทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้ว
5: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้ทางสภาพัฒน์ไปเช็คดูถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องมีการเสนอเปลี่ยนย้ายที่ไปดูว่าที่ไหนที่เหมาะสมกว่าซึ่งทางเลขาธิการสภาท่านก็ได้ใช้เวลาไปลงพื้นที่อยู่2วันเต็มๆได้พูดคุยกับทางเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เลยสรุปมาว่าเห็นว่าการที่จะย้ายไปที่ปากช่องนั้นจะเป็นประโยชน์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่อำเภอคงที่มีการเริ่มปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วว่าจะต้องให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันข้อเสนอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPSในวันที่4กันยายนนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดฟิชเชอร์หัวหน้าคณะผู้แทนสภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงเซี่ยววงเดือนแดงประจำเนปาลหรือ IFRC ออกแถลงการโดยระบุว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย177รายและสูญหายมากกว่า820รายIFRC ได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน $1,400,000 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอาทิสหภาพยุโรปอินเดียเกาหลีใต้และองค์การอนามัยโลก เริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มชุดปฐมพยาบาลถุงบรรจุศพและยารักษาโรคไปยังเนปาลแล้วพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือเนปาลทุกวิถีทางในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และกู้ภัยสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายดาวิดคลาวิแอร์ผู้ว่าการจังหวัดคาลวาโดสแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่กำลังยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองกองของจังหวัดคาลวาโดสเมื่อช่วงค่ำของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายขณะที่สำนักงานตำรวจของเมืองกองยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งเป็นชายวัย26ปีเกิดในประเทศรัสเซียหลังจากพยายามขับรถหลบหนีไปยังเมืองอุยสเตรฮัมอยู่ห่างจากเมืองกองประมาณ20กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลบราซิลยื่นฟ้องแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ Discordเมื่อวานนี้โดยเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า97ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ Discord นำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการคุ้มครองเยาวชนและสตรีในสภาพแวดล้อมดิจิทัลหลังแพลตฟอร์มดังกล่าวล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลในการคุ้มครองผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเยาวชนทางด้านบริษัท Discord ได้ออกแถลงการปฏิเสธและตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าการฟ้องร้องนี้มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลอย่างถูกต้องทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนมากดำเนินการล่าช้าในการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 และ25-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นหรือ Chinese Taipei ในวันที่29สิงหาคมนี้พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ GLO Star 2026ณสนามคลองหลวงเลกอารีนาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาในโครงการให้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมไม่ต้องเกรงเนื่องจากยังมีเวลา3วันก่อนที่จะประกาศผลในการไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้สำหรับโครงการ GLO Star 2026จะคัดเอานักเตะที่มีฟอร์มยอดเยี่ยม6คนแบ่งเป็นรุ่น U13 และ U15 รุ่นละ3คนไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นต่อไปนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยที่คว้ารองแชมป์ AFF Hyundai Cup 2026ว่าทีมชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะชุด U23 ซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วกับการพัฒนาในระยะยาวซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ตรงกับช่วง FIFA Day ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้คาดหวังมากนักแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะเริ่มต้นขึ้น
11: ได้ที่2มาถามว่ามันเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียใจแต่เสียดายมากกว่าเพราะว่าในบางเกมก็สามารถทำให้ดีโดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศกับเวียดนามไม่ว่าจะเป็นนัดที่1หรือนัดที่2นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายที่จะต้องมากลับมาดูแลในเรื่องของ เทคนิคแทคติกต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งวิธีการต่างๆที่มิสเตอร์ฮัสซันโค้ชจะต้องกลับนำไปแก้ไขก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่นะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยฮะที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ต้องบอกเลยว่าอาจจะพลาดไม่ได้เพราะว่ามีทีมชุดใหญ่เรียกได้เต็มที่เพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์รวมทั้งเอเชียนคัพในเดือนมกราคมอันนั้นยังยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่นะฮะนี่ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือว่าจะได้ขนาดไหนครับ
10: บีควิกเขาใหญ่มาราธอนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้ารองรับนักวิ่ง 9,000 คนติดตามได้จากรายงาน
12: นายอรงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์คจำกัดพร้อมด้วยนายแหงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027ที่เน็กโทเปียศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีมิกทองระยะแบรนด์แอมบาสเดอร์บีควิกร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของสนามวิ่งในครั้งนี้สำหรับบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนพร้อมยกระดับงานออกแบบใหม่ทั้งหมดร่วมกับบีควิกและอาร์ตสตอรี่เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ผ่านตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีและวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย3คนและหญิง5คนชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงโดยนายณัฐวุฒิเรืองเวทนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเปิดเผยว่าสมาคมจะใช้ทีมที่ผสมผสานนักกีฬารุ่นเก่ากับดาวรุ่งโดยแกนหลักยังเป็นชุดที่คว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19และอันดับ5โอลิมปิก2024นำโดยสุธาสินีเสวตบุตรอรวรรณภารนังจินนิพาเสวตบุตรพร้อมด้วยภาคภูมิสงวนศิลป์และสรายุทธ์ตันเจริญขณะที่ดาวรุ่งจะใช้พัศราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลและธิตพัฒน์ปรีชายานแชมป์โลกรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดโต๊ะรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่ชดบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจัดลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศษกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่นิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้
ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากว่าจะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงนิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถให้พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มกระยิมสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นพ่อของตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

ความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตากลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้อง4ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้น1และด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงงิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะงิ้ว2คนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้น2ที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น3ผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆน้อยกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักนึงก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่ม 2-3 คำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่นึงจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้น1เห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจินเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจินปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงงิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเหลียวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการ
2: อาฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สอบต.สานต่อพระราชดำริส่งมอบรองเท้าสั่งตัด150คู่ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการในพื้นที่ชายแดนใต้ณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาสศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมส่งมอบรองเท้าและอุปกรณ์ช่วยความพิการประจำปีงบประมาณ 2,569 ภายใต้โครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กพิการอย่างเท่าเทียมโดยมีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นประธานในพิธีร่วมพบปะเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจส่งมอบความห่วงใยในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เคียงข้างประชาชนสำหรับกิจกรรมส่งมอบรองเท้าและอุปกรณ์ช่วยความพิการจัดขึ้นเพื่อมอบรองเท้าสั่งตัดที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนพิการแต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยความพิการและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวโดยในปีงบประมาณ2569สปท.ได้ดำเนินการจัดหารองเท้าสั่งตัดพิเศษตามสภาพร่างกายเฉพาะบุคคลมอบให้แก่เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้น150คู่แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี47คู่จังหวัดสตูล32คู่จังหวัดนราธิวาส30คู่จังหวัดสงขลา29คู่และจังหวัดยะลา12คู่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งต่อความห่วงใยของสังคมให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ครับ
1: ทำไมพี่ทินทำหน้าอย่างนั้นครับหรือว่าพี่ทินไม่รู้จักขันโตะ
0: รู้จักครับ
2: เคยเห็นอยู่ตอนที่ไปเที่ยวภาคเหนือพอไปร้านอาหารปั๊บเขาก็จะยกขันโตะที่มีอาหารมาวางไว้แต่พี่นึกไม่ถึงว่าเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมหานครร้านอาหารเขาจะประยุกต์ใช้ขันโตะมาใส่อาหารประเภทอื่นดูแล้วก็น่าทานเหมือนกันนะเออว่าแต่ว่าไอ้คำว่าขันโตะอ่ะมันมีที่มายังไงมีใครพอจะอธิบายได้บ้าง
1: พี่ทินให้เกียรติถามผมมีหรือผมจะยอมพลาดขันโตกโตกหรือสโตกเป็นชื่อเรียกภาชนะที่ทำด้วยไม้กลึงไม้ไผ่สารหรือหวายสารส่วนบนมีลักษณะคล้ายถาดถัดลงมาจะเป็นหวายที่ขดเป็นวงมีขนาดเล็กกว่าถาดส่วนบนโดยส่วนที่ยึดหรือค้ำถาดไว้ทำเป็นรูปมะหวดประมาณ6ซี่ปักที่ตีนหรือยึดหรือค้ำถาดไว้แต่ที่นิยมมากคือใส่อาหารเป็นชุดที่เรียกว่าการกินขันโตก
2: แล้วอาหารขันโตกมันประกอบไปด้วยอะไรล่ะครับ
1: ก็คืออาหารขันโตกก็เป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือนะครับซึ่งหลักๆ ก็จะมีแกงฮังเลน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อั่วแล้วก็ผักกาดจอครับ
3: แสดงว่าถ้าตอนนี้อาหารที่อยู่ในขันโตกเป็นอาหารประเภทที่ต้นอธิบายมางั้นเราก็เหมือนอยู่ที่เมืองเหนือแล้วสิพี่ทินคิดเหมือนหนูไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
1: แต่ผมว่าเรายังขาดอะไรไปอย่างนึงนะครับ
2: อะไรเหรอ
1: ก็สาวสวยในชุดฟ้อนเล็บออกมาแสดงความสวยงามเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการทานอาหารยังไงล่ะครับ
2: ต้นครับเยอะไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าทานดีกว่ามา
1: ครับ

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับเกาะติดเรื่องราวข่าวสารเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็จากทางของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกันนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยผมกวนชาติดาสาครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้ผ่านทางสถานกระจายเสียงในระบบ FM ครับก็ได้ทุกจังหวัดในเครือข่ายของอบชท.ทั่วประเทศนะครับฟังผ่านทางวิทยุ FM พร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็ผ่านทางออนไลน์ครับที่เว็บไซต์ phakifm.org Facebook phakifm นะครับรวมถึงทางด้านของ YouTube phakifm นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทางเพจนะครับของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับในเรื่องราวของการเตือนภัยกันนะครับก็เน้นเรื่องของการเตือนภัยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับก็ต้องรับสถานการณ์กันไว้รู้ก่อนปลอดภัยก่อนรู้ก่อนปลอดภัยกว่าได้จะได้วางแผนเตรียมรับมือกันนะครับเพราะเราจะต้องไม่ประมาทนะครับไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทนะครับอย่างน้อยก็ต้องเตรียมการรับมือไว้ครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังกันนะครับว่าเราต้องคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้แบบนั้นเอาแบบรุนแรงเราจะสามารถจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าน้ำท่วมน้ำป่ามาน้ำท่วมบ้านเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรคือคิดไว้ก่อนนะครับแล้วมาวางแผนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงเราจะต้องทำอย่างไรคนในครอบครัวเราอยู่ตรงไหนเราจะมีจุดตรงไหนที่เป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับนี่คือการเตรียมรับมือไม่ใช่การตื่นตระหนกนะครับดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่นำให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นข้อมูลที่ทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่นำมาฝากกันอย่างน้อยเราคาดการไว้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังกันนะครับว่ามี2เรื่องนะครับที่ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้คาดการล่วงหน้าแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะตรงแบบเลยตรงว่าจะต้องเหตุการณ์แบบนี้นะครับนั่นคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวครับแผ่นดินไหวไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้นะครับเกิดเลยก็มีเครื่องตรวจจับรู้ว่าไหวก็มีการรายงานเท่านั้นเองนะครับอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้นะครับเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นเราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างไรนะเราต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้นะครับรวมถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุครับเราไม่สามารถบอกได้ครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุในเวลานั้นเวลานี้จะมีรถชนเสาไฟฟ้าทำให้หมู่บ้านเราไฟดับในช่วงเวลานี้เป็นไปไม่ได้ครับสองเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับที่ไม่สามารถคาดการได้เลยนะครับแต่ว่าฝนฟ้าน้ำมาอย่างน้อยประมาณการได้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ไว้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกกระเป๋าฉุกเฉินครับในกระเป๋านั้นควรมีอะไรบ้างก็ควรที่จะมีไฟฉายน้ำดื่มยารักษาโรคอาหารแห้งนะครับอุปกรณ์ส่องสว่างนะครับที่จะต้องเตรียมรับมือไว้อย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องเอาอุปกรณ์เหล่านี้ครับมีไว้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้ใน3วันฮะ3วัน7วันครับคุณฟังครับนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่ารายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเราก็จะเกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของการเตือนภัยเพื่อจะรับมือครับพอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยความสูญเสียมันเกิดขึ้นมันเอาคืนไม่ได้ครับแต่เราป้องกันก่อนได้ป้องกันแล้วก็เตรียมแผนรับมือเตรียมแผนอพยพเตรียมแผนที่จะดูว่าตัวไหนตรงไหนที่จะปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัวนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันเรามาเริ่มกันนี้เลยครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่26สิงหาคมนะจากนี้ไป24ชั่วโมงนะครับก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังครับในน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นซึ่งช่วงนี้นะครับประเทศของเราเองเนี่ยก็เจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนก็ทำให้มีฝนตกหนักนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องรับน้ำแล้วก็เตรียมสถานการณ์ไว้ใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทางภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอศพเมยและก็อำเภอแม่เสรียงนะครับต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นครับจังหวัดเชียงใหม่ครับที่อำเภอเสมิงอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงนะครับใครอยู่ใกล้แหล่งน้ำใครอยู่ใกล้ภูเขาซึ่งถ้าฝนตกหนักมาหลายวันนะคือน้ำเอาไม่อยู่คือต้นไม้เนี่ยซับน้ำไม่ไหวแล้วนะครับภูเขาก็จะส่งน้ำลงมา ดังนั้นก็ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอเสมิงอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดน่านครับยังคงมีฝนอยู่นะครับอำเภอเมืองอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอเวียงสาอำเภอแม่จิ่มอำเภอภูเพียงนะครับนี่ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็ยังคงมาอยู่นะดังนั้นก็อย่าชะล่าใจนะครับถึงแม้ว่าจะมาแล้วยังมาอีกนะครับต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้รวมถึงจังหวัดตากครับจังหวัดตากที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็คืออำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดและก็อำเภอแม่สอดนะครับนี่คือภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะครับน่านนะ4จังหวัดนะครับที่ต้องเตรียมตัวนะครับรับสถานการณ์นี้ไว้นะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ในส่วนของภาคกลางด้วยครับภาคกลาง3จังหวัดครับจังหวัดแรกคือจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีครับต้องเตรียมพร้อมนะครับสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็จังหวัดจันทบุรีครับอำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามครับจันทบุรี3อำเภอที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้นะครับอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมขังในระยะนี้24ชั่วโมงจากนี้ไปและก็จังหวัดตราดครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงนะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้นะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็ฝากเตือนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกาญจนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดเนี่ยนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมและก็ควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับในพื้นที่ดังกล่าวนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับสองภาคด้วยกันครับภาคกลางกับภาคใต้พื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็เนื่องจากพอน้ำหนุนสูงมาน้ำจะนะล้นตลิ่งเข้ามานะครับท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับและก็ถนนหนทางดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้นะครับก็ต้องระวังนะครับอย่างน้อยเตรียมกระสอบทรายไว้ด้วยนะครับกันน้ำหนุนนะตรงนี้นะครับในพื้นที่ภาคกลางครับที่จะเจอน้ำทะเลหนุนสูงจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุสาครสุสงครามสุปราการและก็กรุงเทพมหานครครับในส่วนของภาคใต้ครับจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับนี่ก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับก็ฝากนะครับในส่วนของใครที่อยู่ในริมน้ำใกล้ริมน้ำก็อย่าลืมเตรียมกระสอบทรายเอาไว้กันด้วยนะครับกันน้ำหนุนนะครับในส่วนของคลื่นลมแรงครับก็ช่วงนี้เราเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับแต่นางคลื่นสูง 2-3 เมตรและขึ้นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับฝั่งอันดามันก็จะมีจังหวัดระนองครับที่อำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับที่อำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเกาะยาวแล้วก็จังหวัดภูเก็ตครับทุกอำเภอนะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้นะครับระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงนะครับคนเดินเรือได้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็คำแนะนำคือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะควรงดเที่ยวลงน้ำทะเลนะครับก่อนควรงดลงน้ำทะเลในช่วงนี้นะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายหาดนะครับชายทะเลก็ระมัดระวังผลกระทบจากคลื่นซัดเข้าฝั่งด้วยนะครับไปดูในส่วนของฝนฟ้าครับฝนฟ้าคะนองก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยก็ทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ในทุกจังหวัดเลยนะครับที่จะเจอฝน14จังหวัดภาคใต้ครับในส่วนของภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากนครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับที่จะเจอฝนฟ้าคะนองและก็ในส่วนของภาคอีสานครับจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครนครพนมและก็มุกดาหารครับในส่วนของภาคกลางครับกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุทธสาครสุทธสงครามและก็กรุงเทพมหานครนะครับที่เจอฝนฟ้าคะนองกทมก็จะตกในช่วงเย็นนะครับก็จะมีลมนะค่อนข้างแรงนะครับ นี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ฝากเตือนประชาชนติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็คาดการณ์สถานภัยตั้งแต่วันที่27สิงหา27 28 29สิงหาคมครับยังคงมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอยู่นะครับยังไม่หมดนะหลายท่านบอกว่าโอ้เราเตรียมรับมือคืนนี้นะฮะบอกเลยฮะอีก3คืนนะนะครับ27 28 29สิงหาคมครับยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทำให้มีฝนตกหนักโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือต้องรับสถานการณ์กันไว้นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและก็ตากนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่คือพื้นที่ที่เสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับนะของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่เสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่27 28 29สิงหาคมคือจังหวัดบึงกาฬสกลนครและก็นครพนมครับในส่วนของภาคกลาง3จังหวัดครับกาญจนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับและภาคใต้3จังหวัดครับคือระนองพังงาและภูเก็ตนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็คือพยากรณ์ก็เรียกว่าการเตือนภัยนะเตือนภัยใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับแล้วก็ยังคงต่อเนื่องกันถึงวันที่29สิงหาคมนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับอย่างน้อยเรามีนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับอย่างที่บอกว่าทุกบ้านควรมีถุงเคยว่าถุงฉุกเฉินครับอย่างที่ผมเล่าให้ทุกท่านนะครับตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเราควรมีไฟฉาย power bank โทรศัพท์มือถือนะอุปกรณ์ส่องสว่างวิทยุต้องมีนะเครื่องรับวิทยุต้องติดไปนะครับอาหารน้ำดื่มอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคนะครับและกระเป๋ากันน้ำควรมีติดไว้ที่บ้านนะครับหาซื้อง่ายเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์ก็ได้นะกระเป๋ากันน้ำนะครับกระเป๋าที่เราไปเที่ยวทะเลนะอันนี้ก็ได้นะครับก็ใส่อุปกรณ์ได้เลยนะครับไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อครับรายงานพยากรณ์อากาศนะ24ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยจะมีฝนตกฝนลดลงนะครับยังแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านของตะวันภาคตะวันทางตะวันตกของภาคเหนือนะครับและด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนนะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมนะครับในส่วนของพายุโซนร้อนนารานะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนแล้วนะครับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวนะครับต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยแล้วไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปภาคเหนือครับรายภาคกันนะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับแล้วก็ในส่วนของภาคออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและก็มุกดาหารครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีปริมาณฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะในส่วนของภาคตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่
1: ส่วนมากจะตกที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและก็นราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับไปที่ทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 นต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 นต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายนะครับถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุดถึงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็อัปเดตข้อมูลกันนะครับว่าเรายังคงเจอฝนอยู่และก็บางพื้นที่ฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับบางพื้นที่ไม่มีฝนก็เตรียมจะแล้งนะตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าตกก็ตกเยอะเหลือเกินก็คงจะต้องติดตามกันนะครับในส่วนของทีมและชนประธานเนาะกรมชนประธานเองเนี่ยก็คงจะต้องนะวางแผนรับน้ำไว้นะครับเพราะว่าถ้าภัยแรงก็ต้องมีน้ำใช่ไหมอย่างน้อยช่วงนี้ฝนมาแล้วน้ำมาเยอะนะต้องเก็บน้ำเก็บมากเดี๋ยวเอาไม่อยู่ทะลักอีกนะโอ้นะอันนี้ก็ต้องนะจะหาเรียกว่าวิธีการทำอย่างไรให้มันสมดุล นะแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราก็มีน้ำฝนเยอะเลยทีเดียวถ้ากักได้ก็จะช่วยในภัยแรงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับกับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวครับ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับรับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ในเครือข่ายอวชททั่วประเทศก็ขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันหลากหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และก็ภาคอีสานนะครับรวมถึง3จะเชิญในภาคใต้ด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารกันนะครับและสามารถจะติดตามรายการผ่านทาง Facebook ได้2 Facebook เลยนะครับ Facebook ของกรภาคีและก็ Facebook ของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับฝากกดติดตามทั้ง2เพจด้วยนะครับเกาะติดเศรษฐกิจข่าวท่านที่ฟังรายการนะครับต้องการแสดงความคิดเห็นหรือต้องการส่งข้อความนะครับสามารถส่งผ่านทางเพจรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้นะครับท่านฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนคลื่นอะไรนะครับก็สามารถที่แจ้งผลการรับฟังกันได้เลยนะครับผ่านทางเพจเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้เลยนะครับเราก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจเกาะติดเศรษฐกิจข่าวด้วยพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับและสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทั้ง YouTube ภาคี FM แล้วก็ทางเว็บไซต์ www.phakifm.org นะครับในช่วงนี้ครับมาติดตามกันต่อเนื่องกันนะครับไปดูในส่วนของรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็พาเขาเรียกว่าในส่วนของภัยพิบัตินะเรามีทั้งเรื่องของฝนนะน้ำฝนน้ำท่วมนะครับแผ่นดินไหวใช่ไหมเดี๋ยวภัยแล้งนะมีมากมายกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เจ้าเจอสถานการณ์น้ำเยอะฝนเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวนั้นเราก็ต้องเตรียมสถานการณ์ก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังกันทุกท่านนะครับก็ไปดูข้อมูลนะครับข้อมูลแผ่นดินไหวอย่างที่บอกครับว่าทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็มีการรายงานนะครับแผ่นดินไหวในบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับถ้ามีก็จะมีการรายงานเพราะเรามีเครื่องตรวจวัดนะความสั่นสะเทือนของแผ่นดินนะครับโดยด้านของกองเฝ้าระวังนะครับล่าสุดนะจากที่ข้อมูลที่ผมมีอยู่หน้าจออยู่ขณะนี้นะครับก็เกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาวันที่26สิงหาคมครับเวลา5นาฬิกา32นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.0 นะ4แมกนิจูดครับลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับที่ประเทศเมียนมานะครับซึ่งจุดนี้นะครับห่างจากอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป401กิโลเมตรนะครับก็แผ่นดินไหวที่เมียนมา4แมกนิจูดนะลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับในช่วงเวลาของประเทศไทยก็คือช่วงเวลา5นาฬิกากับ32นาทีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาเช่นกันนะครับขนาด 4.3 แมกนิจูดครับลึกลงไป10กิโลนะครับในวันที่26สิงหาคมช่วงเวลา4นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับก็4.3 แมกนิจูดลึกลงไป10กิโลก็ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปประมาณ402กิโลเมตรนะครับนี่ก็คือจุดเดียวใกล้เคียงกันเลยนะครับครั้งแรก 4.3 ครั้งที่2 4.0 นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเมียนมานะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่นะครับที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายนะครับก็ช่วงเวลา 17:10 นาทีลึกลงไปเนี่ย1กิโลนะแรงสั่นสะเทือน 1.8 นะเล็กๆนะเล็กๆก็ 1.8 นะครับก็เครื่องตรวจวัดตรวจจับก็จับเจอนะ 1.8 มิลลิจูดนะครับลึกลงไป1กิโลที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีแผ่นดินไหววันที่23เลย24ไม่มีรายงานแผ่นดินไหวนะครับ23ก็มีแผ่นดินไหวที่เมียนมา 4.6 นะครับ 4.6 อันนี้ก็ห่างจากประเทศไทยก็ฝั่งแม่ฮ่องสอนเหมือนกันที่อำเภอศพเมยห่างไป170กิโลเมตรนะครับก็โซนนี้นะโซนของเมียนมาที่เป็นรอยเลื่อนอยู่ขณะนี้นะครับก็เกิดแผ่นดินไหวก็มีการรายงานข้อมูลให้กับทุกท่านนะครับกับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขอบคุณทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะนี่ก็มีการรายงานแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะครับแผ่นดินไหวในประเทศไทยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ไปดูในส่วนของข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูข้อมูลในส่วนของแผ่นดินไหวในเวลาวันที่20มีรายงานกันเข้ามานะครับตามประเทศไทยนะเวลา 13:22 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด2แมกนิจูดนะครับลึกลงไป7กิโล นะครับก็เทียบเป็นว่าห่างจากอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป45กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการรายงานนะเดี๋ยวขอไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของไม่มีละในส่วนของล่าสุดก็คือช่วงเวลานะครับนะในเวลา 13:22 นาทีนะนับตลาดประเทศไทยนะครับก็ช่วงบ่ายนะครับนี่ก็อัปเดตข้อมูลกันนะในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับมาที่โอ้แม้ยังไม่เนี่ยแผ่นดินไหวจบไปหมดเวลาซะแล้วนะฮะก็จะได้อัปเดตข่าวสารก็ปิดท้ายกันด้วยนะครับทางด้านของปภ.นะครับก็แจ้งมานะครับว่าในส่วนของการลงทะเบียนเยียวยาเนี่ยนะครับคุณท่านครับการลงทะเบียนเยียวยาสำหรับน้ำท่วมนะตอนนี้เนี่ยปภ.นะครับย้ำนะไม่ต้องถ่ายเอกสารบัตรอะไรทั้งสิ้นนะเน้นย้ำเลยนะครับทางด้านของรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีนะย้ำนะครับว่าแนวทางการช่วยเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารนะครับด้านปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนนะลดภาระนะให้กับพี่น้องประชาชนนะลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นการเยียวยาไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องถ่ายเอกสารจะถ่ายที่ไหนอ่ะไฟก็ดับน้ำก็ท่วมเอกสารไม่มีดังนั้นจริงๆแล้วไปคีย์ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะได้เลยในระบบนะจะบอกว่าไทยแลนด์ 4.0 แล้วนะครับดังนั้นการเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดไม่ต้องถ่ายเอกสารแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะจริงๆแล้วคนทำนะทำนานแล้วอ่ะเอาแจ้งวันนี้แล้วกันนะครับว่าสำหรับใครที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบนะในส่วนของน้ำท่วมนะเดี๋ยวทางปภ.หน่วยงานราชการจะไปนะครับสำรวจและท่านไปลงทะเบียนโดยไม่ต้องถ่ายเอกสารใดๆทั้งสิ้นสามารถยื่นได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า Thailand 4.0 เลข13บัตรนะของประชาชนเนี่ยทีก็รู้มาแล้วนะครับนะดังนั้นไม่ต้องไปถ่ายสำเนาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ย้ำนะครับว่าลดขั้นตอนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆนะครับก็คือไม่ต้องถ่ายเอกสารน่ะเอกสารน่ะเอาไปอยู่ให้ดูได้บัตรประชาชนต้องมีนะเลขที่13หลักต้องมีนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปถ่ายเอกสารเป็นหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าลดภาระให้กับประชาชนได้นะครับวันนี้เวลาของรายการก็ติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วนะครับก็จบรายการผมไปไลฟ์ต่อที่ TikTok DJ พี่ต้อยนะครับ DJ พี่ต้อยเป็นภาษาอังกฤษนะตัว D ตัว J แล้วตัว Pนะตัว E แล้วก็ TOY นะ DJ พี่ต้อยนะครับก็ไปนำเสนอไปคุยกันต่ออัปเดตในช่องของ TikTok นะครับแล้วก็ใครอยากจะรู้ว่าวิทยุฉุกเฉินหน้าตาเป็นอย่างไรเข้าไป TikTok กันได้นะครับ DJ พี่ต้อยนะครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะสัปดาห์นี้ขอเป็นหนังสือเล่มนี้

ขาบอกว่ามันจะมีความรู้สึกหรือประสบการณ์บางอย่างที่เขาบอกว่ามันไม่มีคำภาษาอังกฤษที่มาใช้แทนประสบการณ์พวกนี้ได้หรือพูดง่ายๆว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันยังไม่มีคำที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับความรู้สึกนี้อ่ะมาดูกันว่าความรู้สึกนั้นคืออะไรนะซึ่งบางทีอาจจะไม่มีคำภาษาอังกฤษอาจจะมีคำไทยก็ได้นะแต่ว่าผมลองอ่านดูแล้วผมชอบนะอันแรกคือเขาบอกว่าเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นแสงแดดแสงอาทิตย์เนี่ยส่องผ่านต้นไม้อะแล้วมันคุณเคยเห็นไหมสมมติเราไปอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่ามองไปก็ได้เนาะแล้วมันมีแสงแดดผ่องส่องผ่านต้นไม้มันจะไม่ได้ตกพื้นมาแบบแดดจะแจ้งแบบเขาเรียกว่าตกมาเต็มที่แต่มันจะไม่ได้มืดเลยอะมันจะมีแสงลำไรอะแสงลำไรอะอาจจะเป็นคำไทยที่มีก็ได้เนาะแต่เขาบอกว่าประสบการณ์แบบเนี้ยมันไม่มีคำภาษาอังกฤษที่บอกดูแล้วรู้สึกยังไงอะแต่ละคนอาจจะความรู้สึกไม่เหมือนกันนะผมจะรู้สึกถึงความสงบส่วนตัวนะบ้านผมอะมีต้นไม้แล้วก็รอบบ้านก็จะมีสวนมีต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความสงบอยู่ระดับหนึ่งเวลาเรามองเห็นแสงที่มันผ่านต้นไม้อะไรเงี้ยอ่ะประสบการณ์ที่สองนะคือเวลาเราอยู่กับเพื่อนนะครับแล้วเราดูหนังกับเพื่อนแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครคนนี้เป็นพ่อหรือเปล่าคนนี้เป็นแม่หรือคนนี้เป็นเพื่อนของคนนี้หรืออะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นั่งหัวเราะกันอย่างสนุกสนานะว่าแต่ละคนมันทำตัวแปลกๆหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นฟีลลิ่งของการนั่งเล่นนั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็มานั่งดิสคัสกันหรือเขาเรียกอะไรอภิปรายกันพูดคุยกันในเรื่องของหนังที่เราดูแล้วก็หัวเราะกันเขาบอกไอ้นี่มันไม่มีคำภาษาอังกฤษที่จะมาอธิบายได้ก็แน่นอนนะมันเป็นประสบการณ์ที่มันลงรายละเอียดเยอะมากนะอันนี้คือประสบการณ์ที่เราเวลาเรามือไปลูบผิวหนังของคนอื่นส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่เราใกล้ชิดอ่ะเนาะเช่นผมเอามือไปลูบมือภรรยาเงี้ยมันจะมีความรู้สึกบางผมรู้สึกอบอุ่นนะถ้าถามผมนะความรู้สึกคืออบอุ่นแต่ว่ามันไม่มีคำภาษาอังกฤษสำหรับการที่เอามือไปลูบเขาเรียกว่าร่างกายหรือผิวหนังคนอื่นอะว่าเรามีความรู้สึกยังไงหรือว่ามันเป็นคำภาษาอังกฤษอะไรนะคำที่สี่เนาะมันคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตเราให้มันสวยงามมากขึ้นอะบางทีมันจะมีบางโมเมนต์บางจังหวะที่รู้สึกว่าแบบฉันจะเปลี่ยนชีวิตฉันให้เป็นชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่มีคำศัพท์มาทดแทนเนาะอันที่ห้านะครับคือเป็นความรู้สึกที่เราจะไม่รู้ว่าเราจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรายังไม่รู้จักมันอะแปลกดีนะบางทีฟังแล้วก็เราจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักมันไม่เคยรู้สึกสิ่งนั้นเราก็คงไม่รู้สึกมั้งใช่ไหมมาดูอันที่หกนะคือการได้ยินฮะบางทีเราได้ยินคำพูดบางคำมาเป็นแบบหลายสิบครั้งแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้สนใจมันจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเราเข้าใจคำพูดนั้นเพราะว่ามันเป็นคำตอบของปัญหาที่เราเจอสมมติยกตัวอย่างเราได้ยินคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยได้ยินมาบ่อยๆก็ฟังเฉยๆจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเราเกิดมีปัญหาว่าเราทำอะไรไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วคำนี้มันโผล่ขึ้นมาว่าก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไงคือเรายังขาดความพยายามหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว้าวขึ้นมาว่าจริงๆเราได้ยินมาตั้งนานแล้วนะอีกประสบการณ์นึงนะที่เรายังไม่มีคำศัพท์มาทดแทนนั่นคือความรู้สึกที่เรารู้ว่าอายุหรือว่าความแข็งแรงทางร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความฉลาดหรือเรื่องของความสามารถหลายๆครั้งอายุก็ไม่ได้เป็นตัวบอกนะว่าอายุเยอะความสามารถจะลดลงอะไรเงี้ยหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่เกี่ยวข้องกันถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นน่ะมันไม่มีศัพท์ที่มันจะบอกว่าไอ้นี่มันคืออะไรแต่ว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยอันที่8ครับเขาบอกเป็นประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่อะพยายามที่จะแบบลงโทษเด็กทำให้เด็กอับอายต่อว่าหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เด็กโดยมีความหวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือต้องการให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนใจดีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคือหลายๆครั้งเนี่ยมันวิธีที่ใช้มันกลายเป็นวิธีที่มันไม่ได้มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากให้เด็กเป็นเนาะเราไม่อยากให้เด็กเป็นคนที่ก้าวร้าวต่อว่าอะไรเงี้ยแต่ผู้ปกครองกับทำสิ่งนั้นประสบการณ์แบบเนี้ยมันไม่รู้จะใช้คำศัพท์ว่าอะไรดีอันที่9นี่อาจจะแนวโป๊ะนิดนึงนะคือ

0: ประมาณว่าเป็นความต้องการทางเพศอะที่แบบเราอยากที่จะแบบมีอะไรกับคนในคนหนึ่งโดยไม่ได้เป็นการมุ่งหวังเรื่องของความสุขทางเพศแต่เพียงอย่างเดียวเออมันเหมือนกับอยากมีความสัมพันธ์ในเชิงจิตวิญญาณอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยมันก็ไม่รู้จะใช้ศัพท์ว่าอะไรนะอันที่10ครับมันคือความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่เราต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สังคมเพื่อแสดงบทบาทใดบทบาทหนึ่งเช่นเราจะต้องนั่งคิดว่าเราจะพูดอะไรกับคนคนนี้ดีเพราะว่าเราอยากที่จะทำให้เขาชอบเราสมมุติจะไปจีบผู้หญิงอย่างเงี้ยเราต้องนั่งรีวิวคำพูดของเราอะว่าจะพูดแบบนี้ดีไหมเขาจะชอบเราไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้จะใช้ศัพท์คำศัพท์ว่าอะไรอันที่11คือความรู้สึกสงบก่อนที่คุณจะหลับเคยเป็นไหมบางทีมันจะมีจังหวะมันก่อนหลับอะเรายังรู้ตัวอยู่แต่มันสงบมันนิ่งเออไม่รู้อันนี้ใช้ศัพท์อะไรดีนะครับอันที่12ฮะอันนี้แปลกดีนะเขาบอกว่าเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเรารู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงแล้วเราไม่ใช่แค่มีความรู้สึกนะเราแบบทำท่าเหมือนกับเรารู้เรื่องนั้นแล้วแบบพอเขาจะพูดอะไรกับเราเราทำหน้าหรือทำท่าทางว่าฉันรู้นะว่าเธอรู้สึกแบบเนี้ยฉันรู้นะว่าเธอมีความคิดแบบเนี้ยซึ่งจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยไอ้ท่าทางแบบนั้นนะมันเป็นการหยุดเขาเลยนะที่เขาจะทำอะไรซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเออก็เป็นความซับซ้อนทางสังคมเหมือนกันนะข้อ13นะเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับตัวเบาอ่ะเออใช้ว่าตัวเบาเหมือนกับผมเคยเป็นนะเวลาผมไปเล่นกีฬามาแล้วมันแบบเออมันเบามันเบาทั้งร่างกายและจิตใจอ่ะมันเหมือนสดชื่นกึ่งๆแบบเหนื่อยมานะตีพิกเบามาแล้วแบบมันสดชื่นระดับนึงอ่ะเออความรู้สึกนี้ก็ดีนะครับ14นะครับมันเป็นเรื่องของความรักที่คุณรู้ว่ามันมีวันจบอ่ะโอ้โหคือแบบเออผมไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นแบบเออคือเหมือนกับคนคนเนี้ยเอออาจจะมีก็เหมือนกับก็ได้นะตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นน่ะรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ความรักระหว่างหนุ่มสาวนะแต่เรารู้สึกว่าเออที่เราเพื่อนเราสนิทกันอยู่ในทุกวันนี้เดี๋ยววันข้างหน้ามันคงแยกย้ายกันเนาะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นน่ะ15นะครับมันคือความรู้สึกความรักเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าอันนี้คือฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เออมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันนะโดยเฉพาะคู่ชีวิตเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ16นะครับคือความรู้สึกกับผู้คนที่เรารู้สึกว่าเขาตลกแต่ว่าเขาไม่ต้องแบบหยาบคายหรือว่าไม่ต้องใช้คำพูดอะไรที่มันเสียดสีอะไรเงี้ยเป็นความตลกโดยแบบเออตลกจริงๆอ่ะนะครับ17นะครับเป็นความรู้สึกกับผู้คนที่รู้สึกว่าเขามีอะไรลึกๆอยู่แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเนกาทีฟนะไม่ได้มีอะไรเป็นเชิงลบอะไรเงี้ย18มันเป็นความรู้สึกที่เราเห็นใครบางคนที่รู้สึกโกรธในสิ่งที่มันไม่ควรโกรธเพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาเข้าใจผิดหรือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาสร้างมันขึ้นมาเองนะคือเขาไม่ได้เข้าใจซิตูเอชันเลยเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแต่เขาดันโกรธเขาไปคิดอะไรผิดๆอะไรเงี้ยเออเคยเจอแบบนี้ไหมที่แบบคือจะโกรธทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยข้อ19นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความคิดที่เราไปคิดเรื่องที่เราอับอายหรือเรื่องที่เราหวาดกลัวขึ้นมาเองนะเป็นความคิดแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็เหมือนคิดขึ้นมาแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันคนอื่นก็จะคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็แปลกดีผมไม่เคยคิดแบบนี้นะ20ครับอันนี้เป็นเรื่องของความพยายามจะเรียกว่าอะไรดีสืบค้นแล้วกันนะสืบค้นว่าแต่ละคนมีวัตถุประสงค์มีความตั้งใจจะทำอะไรโดยที่พยายามที่จะไปหาเหตุผลมาซัพพอร์ตหาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดของเราอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยคนนี้ต้องคิดชอบเราแน่เลยแล้วว่าพอคิดว่าชอบเราแน่เลยก็เนี่ยเห็นไหมคราวที่แล้วเนี่ยเขาซื้อขนมมาฝากเราด้วยอะไรเงี้ยหาอีเวนต์พวกนี้มาซัพพอร์ตคือคิดไปเองอ่ะพูดง่ายๆใครๆคิดไปเองนะ21ครับมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกลึกๆว่าไอ้เนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าที่ถูกต้องเป็นยังไงเออนี่ผมว่าหลายครั้งเป็นหลายคนเป็นคือดูยังไม่ใช่แต่ถามว่าใช่คืออะไรถ้าผมพูดถึงส่วนตัวผมนะเวลาผมให้ใครออกแบบปกให้อ่ะมันก็ดูสวยแต่มันยังไม่ใช่อ่ะแล้วคนที่ออกแบบก็จะอาจารย์อยากได้แบบไหน บอกไม่ได้ไม่รู้ว่ามันควรเป็นแบบไหนแต่รู้แค่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่อย่างเงี้ย22นะเป็นเรื่องของความรู้สึกแบบสะดวกสบายอ่ะที่มันมากับการที่เราได้ข้อสรุปบางอย่างที่มันอาจจะเล็กๆแต่มันข้อสรุปที่มันปลอดภัยที่มันดีกับเราแล้วก็เมื่อเราได้ข้อสรุปแบบนี้เราจะรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่มันยังไม่มีศัพท์กำหนดนะครับ23นะครับมันเป็นความรู้สึกสงบอีกแล้วนะแต่เป็นความสงบที่เราได้จัดการไอ้ภาพลวงตาต่างๆที่เราแบบเคยหลงเชื่อเคยอะไรเงี้ยแล้วเราเข้าใจมันแล้วก็จัดการมันเรียบร้อยความรู้สึกที่24เนี่ยเป็นที่มันยังไม่มีศัพท์มากำหนดเนี่ยคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไอ้เป้าหมายชีวิตเรามันไม่เหมือนมันจะไม่ใช่อ่ะคือมันเหมือนกับยังไงเราก็ต้องทำงานแล้วก็เราต้องค้นหามันต่อไปอ่ะคือมันเป็นคล้ายๆเป็นหน้าที่เราที่จะต้องทำสิ่งนี้มันยังไม่เจอยังไม่ใช่อะไรแบบเนี้ย25นะครับอันนี้คือมันเหมือนเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ได้กำหนดมาจากเรื่องของว่าเราเรียนจบเมื่อปีไหนหรือว่าเราเรียนอยู่เกรดไหนอยู่โรงเรียนไหนแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ถูกจัดจากการพัฒนาตัวเองเรื่องนี้นึกถึงคุณเก่งนะคุณเก่งเขาก็จะเล่าชีวิตเป็น3ช่วงนะซึ่งเขาพูดถึงประสบการณ์ในการเปลี่ยนผ่านตัวเองมากกว่าที่จะมาบอกว่าช่วงแรกคือเรียนหนังสือจบป.6ช่วง2จบมัธยม6อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะนะครับข้อที่26เนาะอันนี้ไม่เคยสังเกตเดี๋ยวต้องไปสังเกตเวลาเรามองไอ้นี่ฮะความรู้สึกเวลาเรามองช่องว่างระหว่างหยดน้ำฝนไม่เคยสังเกตเหมือนกันลองไปดูตามกระจกก็ได้มันมีหยดน้ำฝนเกาะอยู่เงี้ยมันมีช่องว่างเนี่ยนะเวลามองรู้สึกยังไง27นะเขาบอกว่ามันเป็นการเรียนนะที่ทำให้เราแบบรับรู้ถึงแบบเรื่องที่มันอาจจะไม่ใช่แบบเหมือน typical economic อ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องวิชาการโดยทั่วไปอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตเราคือเคยไปเรียนไหมแล้วเขาสอนไม่ได้เป็นแบบฟิสิกส์เคมีชีวะหรือว่าการตลาดการเงินบัญชีอะไรเงี้ยแต่เขาสอนเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความเชื่อการมีลูกหรืออะไรพวกเนี้ยคือมันแบบมันจริงๆมันเป็นเขาพูดถึงวิชาพวกนี้นะเหมือนซอฟต์สกิลอะคล้ายๆแบบนั้นนะซึ่งมันใช้ในชีวิตเราเยอะอะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเอคอนอมิกจ๋าๆแบบเป็นวิชาการมากๆคณิตศาสตร์ชั้นสูงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะความรู้สึกที่คุณไปเรียนแบบนั้นนะ28ครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่ตกหลุมรักใครบางคนแต่ไม่ใช่ใครบางคนทั่วไปนะเป็นใครบางคนที่คุณเคยรู้จักฮะเคยรู้จักนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหมือนฉันตกหลุมรักคนนี้เหรอนี่อะไรเงี้ย29นะครับมันเป็นความรู้สึกมีความสุขหลังจากที่คุณกินอาหารอร่อยอร่อยชอบความรู้สึกนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรแฮปปี้แหละนี่มันคือแฮปปี้แต่ว่าแฮปปี้แบบได้กินอาหารบิ๊กมิลเนาะอาหารแบบผมใช้คำว่าเต็มอิ่มแล้วกันอ่ะคือผมมีโมเมนต์นี้เหมือนกันนะคือพออ่านเนี้ยแล้วบางทีมันก็นึกถึงสิ่งที่เจอนะว่าแบบกินแล้วแบบมันใช่จริงๆคุ้มค่าจริงๆที่กินอะไรเงี้ยใช้คำว่าแบบนี้ก็แล้วกันนะครับจริงๆแต่ว่ามันก็มีความเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเวลาเรากินแบบอาหารกินเยอะอ่ะมันก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันแต่ว่ามันฟินอ่ะใช้คำว่าฟินแล้วกันเนาะอ่ะข้อที่30เนาะมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกแบบชอบอะไรบางอย่างแต่มันรู้สึกทีหลังตอนที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่พอหลังจากประสบการณ์นั้นมันจบลงมาตอนหลังมากลับมารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้มันดีจังเลยนะอันนี้ผมอาจจะเป็นบางทีบางครั้งในช่วงไปเที่ยวคือตอนไปอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ฟินขนาดนั้นมันก็ดีแหละแต่พอกลับมาบ้านแล้วแบบมันย้อนคิดกลับไปแล้วแบบเอ้ยมันมีความสุขอะอะไรเงี้ยก็เคยมีนะ31นะมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกถึงความรู้สึกงงไหมคือมันคือความรู้สึกก่อนนะความรู้สึกนะแต่เรารู้สึกอะไรรู้สึกว่าเรารู้สึกอะไรล่ะรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นอ่ะสมมติแทนความรู้สึกคือความสุขแล้วกันเนาะมันคือความรู้สึกว่าเรารู้สึกถึงความสุขนะอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ย32นะครับมันเป็นประสบการณ์กับ คนหรือสิ่งของที่เวลาเราเห็นปุ๊บแล้วเรานึกถึงบ้านอะ feel like home อะภาษาอังกฤษคือ feel like home มันนึกถึงบ้านแต่ไม่ใช่บ้านนะคือถ้าเกิดเราขับมาบ้านเราก็นึกถึงบ้านได้แต่ว่ามันมีบางอย่างอะสมมุติว่าเราเห็นปากกาด้ามเนี้ยเรานึกถึงบ้านเราอะเออพอพูดถึงอันนี้นึกไม่ออกว่าอะไรนะที่มันไม่ใช่บ้านแต่ทำให้เรานึกถึงบ้านยกเว้นผู้คนนะถ้าผู้คนเนี่ยชัดเจนถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เรานึกถึงบ้านหรือว่าเห็นภรรยาเห็นคู่ชีวิตเรานึกถึงบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็33นะครับมันคือความรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นก็ไม่มีคำที่มันอธิบายความรู้สึกแบบนี้เป็นคำศัพท์คำเดียวได้คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ได้เป็นเอามาเพื่อจะเป็นแบบให้ทุกคนไปช่วยหาคำศัพท์หน่อยนะแต่ว่าพอผมอ่านแล้วผมติดใจตรงนี้นิดเดียวว่ามันเป็นความรู้สึกที่บางทีเราไม่ได้ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้นะครับก็เอามาฝากนะครับเพื่อลองบางทีมันฟังพอดแคสต์มันก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นภาษาศาสตร์คืออะไรแบบนั้นแต่ว่าก็มันบางทีมันบริงแบ็คmemory เนาะมันทำให้ความทรงจำดีๆบางอย่างเกิดขึ้นได้ก็น่าจะดีนะครับก็โอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรุงเทพมหานครปูพรมสวมสิทธิ์บัตรชมพูอึ้ง10ปีย้อนหลังเขตดินแดงออกบัตร 3.2 พันรายสั่ง50เขตสแกนต่างด้าวย้ายทิพย์ขีดเส้นรายงานผล1กันยายนนี้สารการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรียกประชุมด่วนเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการสืบเนื่องจากปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงเพื่อจับกุมเครือข่ายทุจริตกรณีแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านในแฟดดินแดงเพื่อจัดทำบัตรประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปี2569จำนวน10คนประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนกลุ่มเขตและเจ้าหน้าที่เขตการปกครองร่วมประชุมโดยได้รับการสั่งการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7ให้ชัดเจนเพราะในบางพื้นที่มีการย้ายเข้าในจำนวนที่มากผิดปกติและให้รายงานตัวเลขที่มีการย้ายเข้าผิดปกตินั้นกลับมาโดยเร็วที่สุดทุกวันจากการตรวจสอบการแจ้งย้ายเข้าในส่วนของสำนักงานเขตดินแดงพบว่ามีการย้ายเข้าบ้านที่มีจำนวนมากผิดปกติโดยเฉพาะมีการย้ายเข้ามากกว่า16คนต่อ1หลังคาเรือนซึ่งจากรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่เขตดินแดงย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569พบว่ามีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับกรณีต้องสงสัยดังกล่าวถึง 3,228 รายซึ่งจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ประเจิดแต่งตัวโป๊จังเลยว้าทำตัวประเจิดประเจิดจังไม่น่าดูเลยนะ
9: ครูที่โรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวนี้สังคมเราเปลี่ยนไปมากคนชอบทำตัวประเจิดประเจิดในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่ดี
8: ประเจิดประเจิดเนี่ยเป็นยังไงนะโป๊เหรอก็ทำนองนั้นแหละแต่ว่าคำนี้เขาใช้ว่าประเจิดประเจอไม่ใช่ประเจิดประเจอ
9: แล้วในโทรทัศน์เนี่ยเขาเดินกอดกันนี่ก็ประเจิดเอ้ยไม่ใช่ประเจิดประเจอใช่ไหมเห็นพี่เก่งพูดเมื่อกี้
8: ใช่จ้ะ
9: เมื่อวันก่อนเดินไปหาก้าวแต้มเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนฉี่ริมถนนอย่างเนี้ยเรียกประเจิดประเจอได้หรือเปล่าน
8: ี่แหละประเจิดประเจอทีเดียวล่ะประเจิดประเจอคือการกระทำสิ่งที่ควรทำในที่มิชิดเป็นการส่วนตัวแต่ไปทำในที่สาธารณะ
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ
11: รู้รักภาษาไทย
12: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่201

อยากจะออดอ้อนพรอดพร่ำให้ฉันรักแต่ก็เห็นหล่อนนอนสงบนิ่งเฉยไม่เอ่ยคำใดอีกเลยก็ไม่อยากจะกวนใจอยากจะคุยสอบซักประวัติดั้งเดิมแท้จริงถึงความเป็นมาโดยเฉพาะในเรื่องโรคจิตของหล่อนดังเช่นที่เจ้าตัวบอกไว้แต่แรกก็เห็นว่าอาจจะไม่สมควรและเจ้าตัวอาจจะยังไม่ต้องการเปิดเผยจึงได้แต่นอนกกกอดเฉยๆภูมิใจแล้วที่หล่อนใช้ท่อนแขนของเขาหนุนนอนโดยไม่บ่ายเบี่ยงปฏิเสธหรือดีดดิ้นเล่นองค์ทำเมินเฉยแบบคนนิสัยแข็งกระด้างเย่อหยิ่งอย่างที่เคยรู้จักและแล้วทั้งคู่ก็หลับไปด้วยอีกครั้งอย่างระหยสุขดูเหมือนหล่อนจะหลับก่อนเขาเพราะครั้งล่าสุดจูบที่แก้มหล่อนยังไม่แสดงว่ารู้สึก

ผ่านเวลานั้นไปนานสักเท่าใดไม่ทราบเชิดวุฒิตื่นขึ้นในลักษณะอาการพรวดพราดเพราะอาการเขย่าปลุกของแม่เพื่อนร่วมตายเขารู้สึกว่าขณะนั้นหล่อนดูเหมือนจะลุกขึ้นนั่งอะไรคริสอะไรเขาถามเร็วปรือดึงกายตามขึ้นมาทันทีวุฒิวุฒิเสียงของหล่อนตื่นเต้นเร่าร้องกระหืดกระหอบฉันได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรเสียงประหลาดมากวุฒแววสะท้อนกล้องมาหลายทอดเหลือเกินเป็นเสียงเหมือนคนตะโกนแต่มันน่าจะห่างเหลือเกินอ่ะคุณฝันไปมั้งเขาบอกพร้อมกับเอื้อมมือเปิดสวิตช์ไฟฉายเดินทางสว่างขึ้นทันทีเห็นสีหน้าอันแสดงความตื่นเต้นงุนงงของคริสติน่าได้ชัดเจนดวงตาเบิกสว่างโพลงไม่อ่ะไม่ได้ฝันแน่ๆเลยวุฒเพราะก่อนจะได้ยินเสียงน่ะฉันตื่นขึ้นมาก่อนแล้วเป็นเสียงเหมือนคนตะโกนเหรอคุณพูดว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่เสียงเหมือนคนตะโกนเขาตะโกนว่าไลล่าไลล่าอะไรกันมันหมายถึงอะไรอ่ะคุณนายทหารหนุ่มร้องเสียงสูงชื่อฉันไงอะไรนะชื่อคุณน่ะเหรอไลล่าใช่เป็นเสียงตะโกนเรียกชื่อฉันแน่ๆคุณน่ะไม่รู้หรอกวุฒฉันน่ะไม่ได้ชื่อคริสติน่ากรูบินหรอกนะนั่นน่ะเป็นชื่อที่ฉันมาทำงานในครั้งนี้ชื่อจริงของฉันน่ะคือไลล่าอามิเตสเสียงตะโกนแบบกูเรียกน่ะเรียกชื่อเดิมแท้จริงของฉันสาบานด้วยหูฉันไม่ฝาดได้ยินชัดที่สุดแม้จะแว่วมาจางๆเพราะมันสะท้อนซ้ำๆกันอยู่หลายครั้งก่อนที่จะจางหายหมดสิ้นคลื่นเสียงไปในที่สุดเชิดวุฒนั่งงงคริสติน่ายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเขาถามว่าเวลาเท่าไหร่แล้ว5:35แล้วล่ะเกือบสว่างเต็มทีแล้วสำหรับโลกภายนอกอีกฝ่ายหนึ่งยกฝ่ามือขึ้นขยี้ใบหน้าอย่างน้อยการหลับครั้งหลังของเขากับคริสก็คงได้พักกันไม่น้อยกว่า 4-5 ชั่วโมงมันจะเป็นเสียงตะโกนเรียกชื่อคุณมาจากไหนแล้วเกิดขึ้นจากอะไรในเมื่อมีเราแค่2คนเท่านั้นในโลกใต้แผ่นพิภพนี่ฉันก็ไม่รู้นะมุดแต่มันเป็นเสียงตะโกนเรียกชื่อเดิมของฉันแน่ๆล่ะกล่าวพลางหล่อนก็คว้าเสื้อผ้าที่ถอดออกและใช้แค่ห่มกายอยู่ขณะม้อยหลับไปขึ้นมาสวมอย่างรวดเร็วเชิดวุฒถามว่าแล้วนั่นคุณกำลังจะทำอะไรแทรกผนังหินติดตามหาที่มาของเสียงที่เรียกคุณงั้นเหรอบัดนี้คริสติน่ากลับมาเป็นแม่นักเคมีฟิสิกส์ประจำคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ตามเดิมแล้วหล่อนรูดซิปกางเกงและเสื้อชุดเดินป่าอย่างรวดเร็วปากก็บอกว่านี่วุฒฉันไม่สามารถจะแทรกผนังหินออกไปติดตามหาที่มาของเสียงได้หรอกนะแต่คิดว่าเราได้พักกันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วและเสียงที่ตะโกนมาน่ะจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามมันดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ฉันเร่งแสวงหาลู่ทางต่อไปไม่ใช่มานอนเป็นเจ้าสาวของคุณอยู่ในโลกมืดตื้อแบบนี้ตลอดชั่วนิรันดร์มีวุฒถ้าคุณไม่เพลียเกินไปนักก็แต่งตัวเข้าช่วยกันสำรวจทางต่อไปแต่ถ้ายังง่วงหรือเพลียอยากจะนอนต่อคุณก็นอนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันจะสำรวจเส้นทางเองตอนนี้ฉันมีกำลังแล้วถ้าพบเดี๋ยวฉันจะมาปลุกคุณลงว่าแม่เพื่อนร่วมตายเกิดความกระตือรือร้นเหมือนมีอะไรมาดลใจอย่างนั้นเขาจะอึดอาดล่าช้าอยู่ได้ยังไงจัดการกับเสื้อผ้าตนเองอย่างฉับพลันเหมือนกันแล้วชั่วไม่กี่อึดใจทั้งสองก็อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเคลื่อนที่ได้คริสคุณบอกว่าคุณได้ยินเสียงเหมือนคนตะโกนเรียกชื่อคุณแว่วมามันดังขึ้นกี่ครั้งล่ะเขาถามครั้งเดียววุฒแต่มันเป็นเสียงระบบเอ็กโคนะและมันก็เงียบหายไปเลยไม่มีการซ้ำขึ้นอีกยืนยันอีกครั้งว่าหูฉันไม่ฝาดหรือคิดไปเองอย่างเด็ดขาดเป็นเสียงคล้ายๆคนตะโกนเรียกจนสุดแก้วเสียงทีเดียว
แล้วกระทบกับผนังหินหลืบถ้ำก้องกลับไปกลับมาจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งมาสิ้นสุดเอาจุดที่เราอยู่กันตรงนี้ประหลาดแฮะประหลาดมากมากและนี่ผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าแท้จริงอะคุณชื่อไลล่าอามิเตคริสติน่ากรูบินเป็นเพียงชื่อรหัสที่มาทำงานครั้งนี้เท่านั้นซ้ำเจ้าของเสียงประหลาดที่ลอยเรียกคุณมาก็เรียกนามเดิมซะด้วยเชิดวุฒเอ่ยออกมาดังๆพร้อมกับยืนตามหล่อนขึ้นมาทันทีมือขวาคอนไรเฟิลคู่ชีพมือซ้ายถือไฟฉายของหล่อนซึ่งรีแสงลงเต็มทีกราดไปรอบๆห้องนั้นและในที่สุดก็สาดไปจับอยู่ที่ก้อนหินลักษณะประหลาดอันโผล่ทะมึนเป็นรูปคนหัวขาดนั่นอีกครั้งคริสดูนั่นคราวนี้เขาร้องออกมาดังลั่นอสูรผู้ปราศจากศีรษะซึ่งเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแล้วสำแดงปรากฏการพิสดารโดยหันกลับมาทางด้านซึ่งทั้งสองนอนและยืนกันอยู่ในขณะนี้ราวกับว่ามีใครมาจับหมุนในครั้งนี้สำแดงความมหัศจรรย์ซ้ำสองโดยการหมุนกลับไปสู่ทิศทางเดิมแล้วไม่ได้หันมาเผชิญเหมือนตอนที่ตื่นกันขึ้นมาฉายไฟเห็นกลางดึกประหลาดไปกว่านั้นก็คือสายน้ำที่ไหลอยู่รินรินแผ่วจางที่สุดเหมือนเลือดที่เกิดจากบาดแผลคอถูกตัดบัดนี้มันพุ่งสูงขึ้นไปเป็นแนวตรงประมาณหนึ่งศอกเศษสายน้ำนั้นฉีดเป็นเส้นตรงแบบน้ำพุลำขนาดหัวแม่มือแล้วก็ร่วงไหลลงกระทบพื้นได้ยินเสียงน้ำที่ตกลงมาอย่างถนัดคริสติน่าผงะหลังโดยไม่รู้ตัวจนปะทะกับผนังหินส่วนเชิดวุฒจ้องเขม่งวุฒนั่นมันหมายความว่ายังไงแม่ผมทองอุทานในน้ำเสียงแหลมกรี๊ดอย่างตกใจยืนตัวแข็งนายทหารหนุ่มพินิจลักษณะอันประหลาดแผกผิดไปจากเดิมนั้นอย่างสำรวจสติอารมณ์มั่นและใคร่ครวญลึกซึ้งพยายามขจัดความหวาดหวั่นชวนสยองกล้าวออกไปจนหมดด้วยอำนาจแห่งความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุ้มตัวอยู่หันดูแม่เพื่อนสาวผู้บัดนี้ได้ผนึกชีวิตเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาแล้วระยะที่หล่อนพังงะไปเบียดตัวรีบชิดผนังหินไม่ห่างเกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงจึงใช้มือข้างที่กำไฟฉายซึ่งบัดนี้มีแสงอยู่ไม่มากนักอันเนื่องจากแบตเตอรี่อ่อนกำลังลงเต็มทีส่งยื่นไปที่หล่อนบอกเรียบๆว่าคริสจับมือผมไว้นะแล้วเข้ามาใกล้ๆนี่หล่อนอยู่ในภาวะตกใจก็จริงแต่ก็ยังไม่ถึงกับหมดสติมือหนึ่งเอื้อมมาคว้าข้อมือเขาไว้แน่นพอเชิดวุฒเหนียวเป็นเชิงดึงหล่อนก็เคลื่อนเข้ามาชิดเขานายทหารหนุ่มโอบแขนกอดไว้เก็บไฟฉายของคุณซะเถอะแสงมันอ่อนเต็มทีถ่านจวนหมดแล้วเอาของผมใช้ดีกว่าอ่ะช่วยดึงออกมาทีอยู่ในเป้หลังผมอ่ะเขาสั่งเรียบๆต่อไปคริสติน่าปฏิบัติตามคำสั่งดึงเอาไฟฉายประจำตัวของเขาในเครื่องหลังส่งไปให้เชิดวุฒิฉายไฟอีกครั้งไปยังเป้าหมายตำแหน่งเดิมจากลำไฟเขียวนวลสว่างกว่าอันของคริสยืนยันถึงสภาพเท่าที่เห็นกันอย่างพร่าลางหลุบหลูเมื่อครู่นี้เด่นชัดขึ้นอีกถูกแล้วไม่ได้เกิดจากการตาฝาดแน่นอนสายน้ำพุพุ่งจากบริเวณยอดหินรูปร่างคนศีรษะขาดตรงตำแหน่งคอที่ดูเหมือนถูกตัดหายไปนั้นพุ่งเป็นลำดิ่งขึ้นไปยังด้านบนและบัดนี้ดูมันจะสูงขึ้นทุกขณะจากที่เห็นเพียงศอกเดียวก็เริ่มจะสูงขึ้นไปทุกทีจนกลายเป็นหนึ่งหลาส่วนเสียงน้ำที่เมื่อพุ่งสูงขึ้นไปแล้วหล่นลงมาปะทะพื้นข้างล่างก็ยิ่งปรากฏเสียงดังมากขึ้นจากเปาะเปาะแปะแปะกลายเป็นสู้ซ่าสู้ซ่าเหมือนเสียงน้ำตกขนาดย่อมย่อมบริเวณใกล้เคียงกระจายเปียกชื้นไปหมดด้วยละอองน้ำที่มีอุณหภูมิอุ่นแม่อเมริกันสาวผมทองนักเคมีฟิสิกส์ประจำคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เกาะแขนเขาแน่น
และเขย่าแรงๆเมื่อสังเกตเห็นน้ำพุขนาดเล็กนั้นฉีดแรงสูงไปทุกทีตลอดเวลาที่จับมองกันอยู่แต่ก็ไม่มีเสียงใดที่หลุดรอดลำคอออกมาได้ทำใจดีๆไว้คริสผมว่าที่เราเห็นอยู่นี่น่าจะเป็นนิมิตหรือลางดีสำหรับเรามากกว่าลางร้ายนะเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงและประโยคปลุกปลอบใจลางดีเหรอลางดีเหรอวุฒิคริสติน่าพึมพำสะท้านเสียงไม่เกินกระซิบน้ำที่เคยไหลแผ่วจางรินรินจากลำคอที่มองดูเหมือนถูกตัดขาดพอเราตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พุ่งกระฉูดแรงเป็นฝอยสูงขึ้นไปตั้งร่วมหลานั่นเลยเหรอคุณว่าลางดีสำหรับเราใคร่ครวญให้ลึกนะคริสตามปกติน้ำที่เราสันนิษฐานว่าเป็นแหล่งตาน้ำซึมมีทางผุดขึ้นจากยอดหินตำแหน่งมองเหมือนคนคอขาดนั่นไหลซึมออกมาอย่างแผ่วจางจนแทบสังเกตไม่เห็นข้อแรกที่สุดตอนที่เราค้นพบก่อนจะนอนหลับไปเนี่ยเราได้อาศัยน้ำนั่นดื่มกินประทังชีพไปได้แปลว่าไม่อดตะน้ำตายแน่สมมุติว่าเราจะถูกติดขังอยู่ในนี้อีกนานวันและเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่คุณหลับไปในช่วงแรกคุณก็ฝันเห็นชายไม่มีศีรษะอันเป็นหน่อหินนี่รวมทั้งได้ยินเขาพูดสั่งคุณไว้ด้วยว่าให้คุณและผมปฏิบัติยังไงเราได้สังเวยให้แก่เขาแล้วตามที่เขาต้องการแล้วก็หลับกันไปในช่วงหลังพอตื่นขึ้นอีกทีในครั้งนี้ร่างหินของเขาหันกลับไปทิศทางเดิมกระแสน้ำพุก็พุ่งสูงเป็นลำดับสังเกตดูสิสายน้ำที่พุ่งขึ้นมันพุ่งชี้ไปทางไหนคริสติน่ามองดูหน้าเขาอย่างไม่เข้าใจน้ำพุมันจะพุ่งไปทางไหนได้เล่ามันก็พุ่งตามเป็นเส้นตรงตั้งฉากขึ้นไปนะสิเหมือนแรงดันของกระแสเลือดคนที่เพิ่งจะถูกบั่นคอขาดมาแล้วในกลุ่มประเทศสหภาพอาหรับพวกนักโทษประหารเพชฌฆาตเอาดาบใหญ่ฟันคอเขาในท่านั่งให้ยืดคอตั้งตรงการประหารทำต่อหน้าคนนับพันกลางตลาดย่านชุมชนตอนนั้นน่ะฉันปลอมเป็นผู้สื่อข่าว UPI เข้าไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายภาพไว้ด้วยกล้องอยู่ในระยะห่างแต่ซูมภาพใกล้เข้ามาฉันไม่อยากจะดูภาพหวาดเสียวชนิดนั้นเลยแต่หน้าที่จำเป็นบังคับในขณะนั้นพอเพชฌฆาตฟันคอเขาขาดกระเด็นไปกลิ้งกับพื้นเลือดก็พุ่งสูงขึ้นไปร่วมเม็ดอย่างที่เราเห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละแล้วก็มันผิดอะไรกันเลยผิดกันแต่เพียงว่าในครั้งนั้นน่ะมันเป็นเลือดจริงๆของคนเคราะห์ร้ายแต่นี่น่ะมันเป็นน้ำเท่านั้นแม่ผมทองบอกกับเขาด้วยอาการหวาดเสียวสยดสยองกล้าวใช่ครับคริสคนถูกตัดคอขาดอย่างเฉียบพลันสุดๆร้อนๆเลือดก็จะพุ่งกระฉูดสูงขึ้นไปในลักษณะนี้แหละแต่สำหรับภาพปรากฏการณ์ของหน่อหินรูปคนหัวขาดที่เราเห็นอยู่นี่มันน่าจะเป็นรหัสหรือบอกใบ้ให้เรารู้อะไรสักอย่างหนึ่งกระแสเลือดของเขาที่เดิมไหลแค่ปริ่มๆเพียงแค่ให้เราอาศัยดื่มกินบัดนี้พุ่งชี้ขึ้นสูงพุ่งขึ้นไปยังส่วนบนของเพดานถ้ำที่เรามาติดขังอยู่ใต้แผ่นดินนี่ถ้าใจผมแปลรหัสก็คือเขาชี้ทางออกให้แกเราแล้วทางออกไปสู่โลกภายนอกจะต้องอยู่ด้านบนเบื้องสูงขึ้นไปจากตำแหน่งที่ร่างนี่ยืนตรังงานอยู่นี่แหละแล้วนี่ก็คือสัจจะหรือรางวัลตอบแทนที่เราทั้งสองร่วมกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการเส้นสังเวยตามความต้องการของเขาเมื่อเราปฏิบัติตามที่เขาต้องการได้เขาก็เปิดทางออกให้แกเราโดยชี้บอกทิศทางให้กล่าวจบเชิดบุตรก็กระดกลำไฟฉายขึ้นสูงส่องตรวจขึ้นไปยังผนังเพดานถ้ำเหนือตำแหน่งของยอดน้ำพุที่ปวยพุ่งขึ้นไปอันเต็มไปด้วยลือผินซ้อนกันอยู่ไปมาจริงอยู่ถ้าส่องไฟสูงขึ้นไปในแนวตรงก็จะติดเพดานหินอันดำสนิทขวางกั้นตันทึบอยู่แต่ตามหลืบที่โผล่มาเป็นชานชั้นสลับซับซ้อนนั้นน่าจะมีหนทางพอที่จะนำเชื่อมทะลุออกไปถึงที่ใดที่หนึ่งไ
ม่ใช่อับตันอยู่เฉพาะภายในซอกถ้ำแคบๆนี้เท่านั้นความคิดชนิดนี้เพิ่งจะบังเกิดขึ้นกระเชิดวุฒิภายหลังจากส่องไฟตรวจดูอย่างถี่ถ้วนพร้อมทั้งขบคิดพิจารณาคริสติน่ายิ้มออกมาอย่างฝืดๆกระเดือกน้ำลายลงคอเมื่อเขาหันมามองหล่อนอีกครั้งนี่วุฒิบอกจริงนะเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้เชื่ออะไรในความฝันพิสดารตามที่เล่าให้คุณฟังหรอกและเท่าที่เรามีอะไรต่อกันไปแล้วก็เป็นเพราะฉันรู้ว่าคุณปรารถนาฉันเท่าๆกับที่ฉันก็ต้องการสนองตอบเนื่องจากเชื่อแน่ว่าไหนๆเราก็จะต้องตายด้วยกันแล้วแต่ฉันก็ไม่ปฏิเสธในการอ่านรหัสของคุณเพราะถึงยังไงมันก็ไม่มีวิธีเลือกอย่างไหนจะดีไปกว่านี้อีกแล้วในการตะเกียกตะกายหาทางออกของเราว่าแต่ว่าเราจะเริ่มต้นกันยังไงล่ะคุณจะมุ่งค้นหาทางบนหลืบหินเพดานนั่นเป็นจุดแรกหรือว่าจะลองงมไปยังอีกช่องทางนึงที่เรายังไม่ได้ทดลองเมื่อก่อนจะพักนอนหลับกันไปมันยังมีเหลืออยู่อีกเส้นทางนึงทางฝั่งโน้นเชิดวุฒิสั่นศีรษะแงนมองขึ้นไปด้านบนอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมไม่มีประโยชน์ที่เราจะค้นหาในระดับพื้นราบไปโดยเสียเวลางมอยู่กับช่องทางหนึ่งที่เรายังไม่ได้สำรวจหรอกคริสผมเชื่อแน่ว่าเราจะเหนื่อยเปล่าอย่างมากก็คงไปพบเอาเส้นทางตันขวางหน้าเขาอีกนั่นแหละแม้ว่าอาจจะมีทางหลอกให้เราเดินลึกเข้าไปสักแค่ไหนก็ตามแปลว่าคุณตัดสินใจจะหาทางขึ้นโดยไต่ไปตามหลืบหินข้างบนนั่นแน่นอนเหรอลองเชื่อผมดูสักครั้งได้ไหมแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนชื่อรพินไพรวันก็ตามหล่อนตบหลังเขาค่อนข้างแรงเกือบค้อนนี่ทำไมคุณจะต้องเอ่ยชื่อเขามาพัวพันในตอนนี้ด้วยนะเชิดบุตรเพียงแต่ยิ้มโอบเอวไว้แล้วจูบที่แก้มเบาๆผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะเหน็บแนมหรือเสียดสีอะไรคุณรอคริสผมก็พูดอย่างบริสุทธิ์ใจจริงอะผมไม่ใช่พรานใหญ่ผู้ชำนาญทางอย่างเขาคนนั้นน่ะก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่คุณมีสิทธิ์จะไม่เชื่อถือหรือไว้วางใจในแนวความคิดของผมยามเมื่อเรามาจนมุมกันอยู่ในภาวะเช่นนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะว่าในการติดอยู่ในถ้ำนรกเช่นนี้ถ้าเปลี่ยนตัวจากผมเป็นระพินสักหน่อยเดียวเท่านั้นแหละคุณจะบังเกิดความเชื่อมั่นและอบอุ่นใจที่สุดว่าถึงยังไงก็ต้องแสวงหาทางออกได้แน่ๆเพราะตัวเขาเองเปรียบเสมือนเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเจ้าถ้ำอยู่แล้วถึงผมเองก็เหมือนกันถ้ามีระพินอยู่ด้วยผมก็จะไม่ยั่นอะไรเลยนี่เราสองคนต่างคนก็ต่างไม่รู้อะไรเลยเท่าๆกันไร้เดียงสาในเรื่องเอาชีวิตรอดในภาวะเช่นนี้เหมือนกันก็ต้องดิ้นรนช่วยกันคิดค้นเดาสุ่มไปตามเรื่องดีกว่าจะงอมืองอเท้ารอความตายอยู่เฉยๆนะคุณคริสติน่ายักไหลต่อให้รพินเองก็เถอะคุณถ้ามาตกอยู่ในภาวะอย่างนี้ฉันว่าเขาก็คงมีสภาพเหมือนเราไม่ผิดไปหรอกเว้นไว้แต่อย่างเดียวว่าเขาจะสามารถละลายตัวเองให้เป็นอากาศธาตุชำแรกแทรกพื้นหินออกไปได้ซึ่งนั่นก็แปลว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วอ้าวแล้วคุณคิดว่ารพินเป็นคนธรรมดาเหรอในขณะที่เขาอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรอย่างคุณอธิบายยังไงก็ไม่มีวันเข้าใจในเรื่องศาสตร์ลี้ลับบางชนิดที่พิสูจน์กันไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์หรอกซึ่งคนคนนั้นมีพร้อมมูลอยู่ในตัวของเขาถึงผมไม่บอกกับคุณเช่นนี้ผมก็รู้อยู่ว่าคุณมีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเขาเต็มที่เพียงแต่เก็บงำซ่อนเงื่อนไว้เท่านั้นคุณเรียกหาร่ำร้องอยู่ในใจให้เขามาช่วยถึงผมก็เหมือนกันแต่เราทั้งสองคนจะมัวรอคอยความหวังจากเขาอย่างเดียวมันไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราเองไปพลางๆก่อนนี่วุฒิอย่ามัวแต่พูดไร้สาระอยู่เลยจะทำอะไรก็ทำก็เถอะเอาแล้วละฉันจะตามคุณทุกอย่างตอนนี้ฉันเห็นแต่เฉพาะหน้าของคุณคนเดียวเท่านั้นแหละในโลกแคบๆนี่แล้วก็ฝากความหวังไว้กับคุณในฐานะเพื่อนตายไม่ได้หวังใครอื่นทั้งนั้นแหละครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกที่สุดแล้วล่ะเห็นหน้ากันอยู่แค่สองคนเท่านั้นจะรอดหรือจะดับก็ด้วยกันแค่นี้แหละอยู่ก็เชิดวุฒิพาไปคิดร่ำร้องเรียกหารพินแม้จะในใจก็ตามมันไม่ถูกหลักจริงไหมคุณ
หล่อนทุบหลังเขาอีกปึกหนึ่งพร้อมทั้งบิดเนื้อสีข้างเขาด้วยนิ้วแบบปูหนีบเชิดวุฒอุทานออกมาเบาๆหันมาสวมกอดไว้เต็มอ้อมอย่างแช่มชื่นเป็นสุขท่ามกลางมหันตภัยที่แวดล้อมอยู่จากนั้นก็ส่งไฟฉายไปให้หล่อนถือไว้ขอเชือกของหล่อนนำมาต่ออย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นเส้นเดียวกับของเขาเมื่อต่อกันเข้าแล้วก็ยาวร่วม20เมตรจัดการมัดเอวตัวเองไว้อย่างแน่นหนาด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งม้วนเหน็บเอวไว้

82ทั้งคู่เดินมาชิดหน่อหินลักษณะประหลาดท่อนนั้นกระเซ็นน้ำพุที่พุ่งแรงสูงและหล่นกระจายมาถูกกายชื่นฉ่ำความอุ่นของสายน้ำช่วยให้ลดความหนาวเหน็บลงเชิดวุฒเอาฝ่ามือรองรับน้ำขึ้นลูบหน้าและดื่มกินเรียกความสดชื่นและพละกำลังให้กลับคืนมาจากสภาพงัวเงียที่เพิ่งตื่นขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสำรวจตามหลืบหินข้างบนนั้นก่อนแล้วกันเขาบอกเป็นงานเป็นการขึ้นถ้ามันไร้ผลไม่มีลู่ทางที่จะออกไปได้ก็จะกลับลงมาแล้วเราก็จะค่อยไปสำรวจหนทางสุดท้ายในระดับพื้นราบอีกช่องหนึ่งตามที่คุณว่าตอนนี้คุณยืนรออยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันคอยส่องไฟฉายให้ผมแล้วกันแล้วคุณจะไต่ขึ้นไปยังไงวุฒิหลืบหินชะง่อนแรกนั้นก็มีระดับสูงมากก็เห็นอยู่แล้วหล่อนส่องไฟให้ดูแผ่นหินซ้อนที่ยื่นเป็นชานออกมาด้านบนไม่เป็นไรผมจะปีนขึ้นไปเหยียบบนไหล่ของไอ้เกลือหัวขาดนี่เชื่อว่าเมื่อขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วจะย่นระยะขึ้นไปอีกแต่ถ้าเอื้อมไม่ถึงจริงๆก็จะใช้เชือกทำเป็นบ่วงโยนขึ้นไปคล้องกับปลายชะง่อนแล้วเหนี่ยวตัวปีนขึ้นไประวังให้มากนะบุ๊ดฉันว่ามันคงจะลื่นมากทีเดียวและถ้าพลาดคุณจะหล่นลงมาชนิดที่ฉันหมดโอกาสที่จะช่วยได้เลยเพราะคุณไต่ขึ้นสูงและฉันก็ยืนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวช่วยเหลือกันได้นะคริสติน่าบอกอย่างเป็นห่วงเชิดวุฒไม่กล่าวอะไรอีกถอดเครื่องหลังและไรเฟิลวางกองไว้กับพื้นใกล้ๆหล่อนเพื่อไม่ให้เกะกะแล้วหันเข้าหาหน่อหินรูปคนหัวขาดนั้นพนมมือขึ้นคาระวะขอขมาบอกกล่าวอยู่อึดใจใหญ่ตลอดเวลาที่เขาพนมมือขึ้นนั้นคริสติน่ายืนมองดูเงียบๆไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรแล้วต่อมาสิ่งแปลกก็เกิดขึ้นอีกน้ำพุที่พุ่งเป็นลำสูงบนยอดหินก้อนนั้นค่อยๆลดต่ำลงตามลำดับลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็เหลือแต่เพียงปริมไหลรินแผ่วจางเช่นเดิมซึ่งอาการลดของกระแสน้ำที่ฉีดพุ่งขึ้นไปนั้นจะช่วยให้ขาขึ้นไปยืนอยู่บนไหล่ทั้งสองของร่างหินนั้นได้สบายได้ถนัดขึ้นเอาละได้การละมิสเตอร์หัวขาดนี่เปิดทางให้เราแน่นอนละเชื่อได้ 99% เชิดวุฒร้องออกมาอย่างปิติยินดีขีดสุดก่อนที่เชิดวุฒจะเหนี่ยวกายไต่ขึ้นไปคริสติน่าจับไหล่เขาไว้เมื่อเขาหันมาหล่อนก็ส่งอะไรชนิดหนึ่งให้ลักษณะของมันดูผาดเหมือนแท่งดินสอยาวประมาณ6นิ้ว3แท่งผิวเบื้องนอกคล้ายไฟเบอร์เหนียวชนิดกันไฟและความร้อนแต่ละแท่งน้ำหนักไม่มากนักวุฒใช้นี่ให้เป็นประโยชน์นะในขณะที่คุณขึ้นไปสำรวจหลืบหินด้านบนเพราะไฟฉายอยู่ที่ฉันจะช่วยคุณได้ก็เฉพาะส่องให้คุณปีนขึ้นไปเท่านั้นแต่การสำรวจในช่องหลืบถ้ามีคุณต้องอาศัยแสงช่วยแล้วนี่อะไรเขาถามอย่างงงๆคริสติน่ายิ้มนิดนึงบอกว่าเทียนเคมีหรือคุณจะเรียกว่าพลุแบบมือถือก็ได้เมื่อจะใช้เอาไลเตอร์ของคุณจุดเข้ากับด้านทาสีแดงหรือด้านที่ปลายเรียวเปลวไฟเล็กๆจะพ่นออกมาเหมือนไฟเตาฟู่ไม่ให้ความร้อนมากนักหรอกแต่จะให้แสงสว่างประมาณ250แรงเทียนพอจะส่องทางได้ใกล้ๆสำรวจหาอะไรในความมืดได้แม้แต่ในน้ำหรือใต้ทะเล1แท่งที่จุดนี่จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็จะหมดเชื้อเชิดวุฒิอ้าปากค้างจ้องหน้าหล่อนแล้วเป่าลมออกมาให้ตายเถอะพวก CIA นี่มีเครื่องไม้เครื่องมือชนิดที่คนทั่วไปคิดไม่ถึงเสมอใช่นะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพวกคุณจะมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนเตรียมพร้อมติดตัวไว้เพื่อจะใช้ได้ในทุกสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ปิดเป็นความลับไม่เคยเปิดเผยให้รู้กันมั่งเลย
เราจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ครบเมื่อความจำเป็นมาถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353 452หรือ081 61

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่202

เชิดวุฒิอ้าปากค้างจ้องหน้าหลอนแล้วเป่าลมออกมาให้ตายเถอะพวก CIA นี่มีเครื่องไม้เครื่องมือชนิดที่คนทั่วๆไปคิดไม่ถึงเสมอทีเดียวนะคุณผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าพวกคุณจะมีเครื่องมือครบถ้วนเตรียมพร้อมติดตัวไว้เพื่อจะใช้ได้ในทุกสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ปิดเป็นความลับไม่เคยเปิดเผยให้รู้กันมั่งเลยเราจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ครบเมื่อมีความจำเป็นมาถึงนะหล่อนบอกน้ำเสียงพยายามให้เรียบปกติแต่มีแววเจือนๆไม่สบายใจนักเมื่อเขาแสดงความฉงนคลางแคลงใจเมื่อคืนนี้ที่ฉันยังไม่ได้นำออกมาใช้ก็เพราะเห็นว่ายังไม่จำเป็นโปรดจะตั้งแง่จับผิดอะไรฉันอยู่เลยบุตรมันจัดอยู่ในประเภทคิดหรือเครื่องมือเครื่องใช้ยังชีพประจำตัวที่เขาจัดหาไว้ให้พวกเราในการเดินทางครั้งนี้ก็แบบเดียวกับเรชั่นอาหารกระป๋องหรืออาหารสำเร็จรูปในลักษณะเม็ดเล็กๆนั่นแหละนายทหารหนุ่มจากกองทัพบกไทยจุปากลั่นนี่ทำไมมาร่วมหัวจมท้ายอับจนใกล้จะตายกันอยู่ด้วยกันแบบนี้คุณคงไม่บอกหรอกนะว่าคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างไหนมีของเล่นอะไรพิสดารมากกว่านี้ลองบอกมั่งดิก็มีแต่ไซยาไนด์จะแบ่งเอาไปชิมเล่นมันก็ได้นี่แต่ลิ้นแค่2วินาทีเท่านั้นจะไม่มีความเจ็บปวดทรมานอะไรอีกเลยไปได้สบายมากแต่ไปไหนไม่มีใครรู้นะอาจจะเป็นนรกหรือสวรรค์ก็ได้เชิดบุตรคอแข็งคริสติน่าหัวเราะแผ่วเบากล่าวต่อมาว่าแล้วก็เบิร์ดคอนโทรลพิลที่แจกเฉพาะฝ่ายที่มาในครั้งนี้เม็ดเดียวเท่านั้นแหละคุ้มไปได้15วันไม่ว่าจะกินก่อนหรือหลังอินเตอร์คอสจะลองเอาไปกินบ้างไหมแต่บอกก่อนนะฮอร์โมนเพศสูงมากนะในกรณีที่ผู้ชายเอาไปใช้เพียงแค่ 2-3 เม็ดเท่านั้นขนตามแขนขาจะร่วงกล้ามเนื้อจะหดเสียงอาจจะบีบเล็กลงและหน้าอกก็อาจจะงอกเป็นเต้าขึ้นมาได้Dammit นายทหารหนุ่มสะบดแล้วสอดเทียนเคมีทั้ง3เล่มที่หล่อนยื่นให้ลงกระเป๋าเสื้อไว้จากนั้นก็กระโดดขึ้นเกาะหนอหินรูปคนหัวขาดค่อยๆไต่พยุงกายขึ้นไปอย่างระมัดระวังขีดสุดเพราะความลื่นของตะไคร่น้ำพอทรงตัวยืนบนไหลได้อย่างมินเมทำท่าจะถลายร่วงลงมาเขาก็คว้าแง่หินเหนือศีรษะด้านบนพยุงกายไว้ได้ตลอดเวลาคริสติน่าทำหน้าที่ใช้ไฟให้เขาเห็นลักษณะของแก่งแง่โหดโขดหินที่โผล่แซมเป็นช่อชั้นนั้นเนื้อศีรษะขึ้นไปเป็นชานหินที่ยื่นออกมาชั้นแรกมีแง่มุมหนึ่งโผล่ออกมาเป็นปลายแหลมระยะเกินช่วงแขนที่เขาจะเอื้อมไปเหนี่ยวถึงได้เชิดวุฒิขมวดปลายเชือกอีกด้านนึงมาทำเป็นบ่วงเงื่อนแล้วโยนขึ้นไปกะให้คล้องตรงแง่หินนั้นเขาเวียงบ่วงอยู่ 2-3 ครั้งก็สมเจตนามันคล้องไว้ได้พอกระตุกให้เลื่อนเข้าไปตรงโคนของแง่มากที่สุดแล้วออกแรงกระชากจนเงื่อนรัดแน่นคเนว่าแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตัวเขาไว้ไ

0: ็โหนตัวไต่ตามเชือกขึ้นไปทันทีเพียงสองสามช่วงเท่านั้นก็เอื้อมมือคว้าไว้ได้ปีนป่ายนำกายขึ้นไปบนชานชาลานั้นรู้สึกว่ามันเป็นชานหินเรียบแต่มืดเหลือเกินเห็นแต่เฉพาะลำไฟฉายของคริสติน่าที่ส่องขึ้นมาจากด้านล่างซึ่งโฟกัสของไฟแคบจำกัดและเหลี่ยมมุมบังไว้รัศมีไฟไม่สามารถจะแผ่ขึ้นมาได้เพื่อให้สังเกตยังบริเวณที่เขาขึ้นมาพักตัวอยู่ได้ในท่าที่นอนพังภาพอยู่นั้นเขาพยายามใช้มือและเท้าแกว่งควานหาแต่ก็กระทบกับหินทุกด้านไม่มีส่วนใดที่จะเป็นช่องทางให้มุดต่อไปได้เลยทว่าในส่วนสูงนั้นมันสูงขึ้นไปพอที่เขาจะลุกขึ้นยืนในลักษณะค้อมศีรษะลงเล็กน้อยได้สำหรับคนร่างสูงเช่นเขาเฉิดบุตรชุดตัวลงนั่งชะโงกหน้าลงมาซึ่งก็พบกระแสงไฟฉายของคริสติน่าที่ส่องกราดสำรวจมาเข้าเต็มหน้าจนต้องเอามือป้องไว้เพราะลำไฟฉายแรงสูงเข้าตาพร่าคริสผมนึกออกแล้วเสียงเขาตะโกนลงมามันดังก้องไปหมดทั้งคูหาถ้ำเมื่อคืนนี้ตอนที่คุณขอน้ำผมกินน่ะเห็นจะแอบกินเบิร์ดคอนโทรลพินเข้าไปสกัดหน้าไว้ก่อนแล้วใช่ไหมสตีวิทหล่อนร้องต่อไปอย่างฉิวฉิวแทนที่จะรายงานให้รู้ว่าขึ้นไปโผล่หน้าอยู่บนนั้นน่ะค้นพบลู่ทางอะไรมั่งหรือเปล่าดันถามอะไรลงมาบ้าๆก็ไม่รู้ผมจะไม่ยอมเคลื่อนไหวไปไหนอีกเลยนอกจากจะนอนอยู่บนชานหินตรงนี้ละคุณแล้วคุณก็ยืนส่องไฟอยู่ตรงนั้นจนกว่าคุณจะตอบคำถามของผมคำถามบ้าอะไรก็คำถามบ้าตะกี้นั่นแหละกินยาดักเข้าไปก่อนแล้วใช่ไหม before intromission นี่ขอให้รู้ไว้ด้วยนะว่าหลักที่พวกฉันถูกฝึกอบรมมาก็คือปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังไม่ว่าจะ อะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็ปฏิบัติจนติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลหรอกว่าฉันจะขาดความรอบคอบในข้อนี้ไร้สาระจริงๆนั่นคุณกำลังทำอะไรเสี่ยงชีวิตแสวงหาทางออกทำไมถึงมาเสียเวลาพูดจาเหลวไหลอยู่แบบนี้ฮะโอ้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าแท้จริงคุณไม่ได้รักผมหรอกไม่เป็นไรผมรักคุณก็แล้วกันอ้าวส่องไฟสูงขึ้นไปอีกดิบนชานเนี่ยเป็นผนังทึบไม่มีทางออกหรอกจะไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนชนเพดานถ้ำด้านบนนั่นแหละ
1: คริสติน่าแกว่งไฟฉายผ่านหน้าเขาสองบูบเหมือนอาการตบหน้าขวาทีซ้ายทีแล้วกระดกลำไฟส่องสูงให้เขาสังเกตขึ้นไปอีกเชิดบุตรแก้งเงินที่โยนขึ้นมาคล้องแง่ชานชาลาหินซึ่งอาศัยไต่ขึ้นมานอนพังภาพอยู่ในขณะนี้ออกเพื่อนำติดตัวต่อไปจากนั้นก็ยืนขึ้นพยายามมองหาลู่ทางที่จะปีนสูงต่อไปอีกระดับที่เหนือขึ้นไปในช่วงนี้ไม่ยากนักเพราะเตี้ยกว่าชั้นแรกมากไม่ต้องใช้วิธีไต่เชือกใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ค่อยๆเกาะแง่หินที่งอกอยู่เป็นชั้นขึ้นไปอย่างระมัดระวังครู่เดียวก็ขึ้นข้อรังกายหายขึ้นไปยังชานชั้นที่สองอันวัดจากด้านล่างแล้วสูงจากพื้นขึ้นไปราว 7-8 เมตรและอีกไม่เกิน5เมตรก็จะถึงยอดของผนังเพดานอันเต็มไปด้วยรากหินย้อยโผล่ทิ่มลงมาราวกันหนามคริสผู้ยืนส่องไฟให้อยู่ด้านล่างเห็นเขาลับหายไปในหลืบหินชั้นที่สองนั้นโดยไม่อาจส่องไฟเห็นตัวได้เนื่องจากบังเหลี่ยมแล้วต่อมาไม่ถึงอึดใจใหญ่ก็เห็นลำแสงสว่างสวยราวกับใครเอาหลอดไฟฟ้าขึ้นไปจุดอยู่บนนั้นแลบแพรมออกมามองเห็นถนัดนั่นแปลว่าเชิดวุฒเริ่มใช้พลุแบบมือถือที่หล่อนมอบให้ไปจุดสำรวจบริเวณแล้ว
0: ว่าไงวุฒพอมีความหวังอะไรบ้างไหม
1: หล่อนร้องตะโกนถามขึ้นไป และความก้องของมันก็กังวานไปทั่วแทนที่จะได้ยินเสียงตอบใดๆลงมาหล่อนกลับได้ยินเสียงเขาร้องเพลงลงมาอย่างชัดถ้อยชัดคำใจใหญ่ต่อมาแสงสว่างที่สาดแพรมอยู่บนนั้นก็ส่องจ้าอยู่ตรงบริเวณที่เขาปีนหายขึ้นไปความสว่างของมันสาดไปทั่วโพรงถ้ำบริเวณนั้นทำให้เห็นอะไรถนัดดีที่สุดและใบหน้าของเขาก็โผล่มาเห็นอีกครั้งนี่คุณสุภาษิตของพวกคุณกล่าวไว้ว่าจงช่วยตัวของสูเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยสูภายหลังนี่มันก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงน้ำเสียงนั้นกังวานร่าเริงแจ่มใสเป็นพิเศษบอกลงมาพร้อมกับยิ้มมิสเตอร์หัวขาดนั้นเขาไม่ได้หลอกคุณหรอกคริสเขาเปิดทางให้เราแล้วจริงๆแปลว่าคุณพบทางออกบนนั้นเหรอวุฒคริสติน่าแทบเต้นร้องลั่นขึ้นไปอย่างลืมตัวก็ยังไม่แน่ 100% นักหรอกว่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าแต่ผมก็พบเส้นทางแล้วมันเป็นทางเดินอย่างสบายพอสมควรทีเดียวชอนขึ้นสูงมีทางลมโกรกผ่านเข้ามาสัมผัสได้ถนัดทีเดียวคุณที่เรามีอากาศหายใจอยู่ได้โดยไม่ขาดออกซิเจนตายซะก่อนก็เพราะช่องทางลับที่มันซ่อนอยู่บนลืมนี่แหละคุณโอ้ how wonderful you are แม่อเมริกันผมทองตะโกนก้องเลือดในกายฉีดแรงตาเป็นประกายแห่งความหวังเห็นแสงสว่างสอดเข้ามาลอดเข้ามาบ้างไหมล่ะวุฒยังไม่เห็นหรอกคุณเพราะเส้นทางมันคงไม่สั้นนักหรอกถ้าเราจะไต่ขึ้นไปแล้วอีกอย่างนึงโลกภายนอกตอนนี้ผมว่าตะวันยังไม่ขึ้นนั่นเวลาเท่าไหร่แล้วคุณลองดูดิคริสติน่าก้มลงดูนาฬิกาข้อมืออย่างตื่นเต้นยินดีเหลืออีก20กว่านาทีจะ6โมงเช้าแล้วล่ะคุณใกล้รุ่งก็จริงแต่เชื่อว่าเบื้องนอกคงหมอกลงจัดนะคุณยังไม่มีแสงหรอกอ่ะอย่าช้าคริสผมจะย่อนสายเชือกนี่ลงไปให้คุณสิ่งที่คุณจะทำก็คือมัดไรเฟิลของผม M16 ของคุณแล้วก็เครื่องหลังของเราทั้งสองไว้ให้แน่นเดี๋ยวผมจะสาวขึ้นมาก่อนตอนนี้ดับไฟฉายได้แล้วแสงจากเทียนเคมีของคุณนี่สว่างใช้การได้วิเศษสุดเชียวปลายเชือกถูกผ่อนลงมาให้ที่หล่อนคริสติน่าคว้าไว้อย่างรวดเร็วจัดการเอาไรเฟิลจุด .375 แม็กของเขาแล้วก็ M16 ของหล่อนผูกมัดรวมกันอย่างแข็งแรงแล้วเงยขึ้นตะโกนให้เขาสาวชักรอกขึ้นไปก่อนในเที่ยวแรกเชิดบุตรทำเพลงไปพลางก็ทำงานไปพลางอย่างรวดเร็วพอปีนขึ้นไปถึงเรียบร้อยก็ผ่อนเชือกลงมาให้อีกคราวนี้จัดการผูกกับสัมภาระเครื่องหลังของหล่อนและของเขาแล้วส่งจูบให้พร้อมทั้งโบกมือเป็นสัญญาณให้เขาสาวขึ้นไปอีกแน่ใจหรือยังคุณว่าเก็บของเราหมดแล้วโดยไม่มีอะไรเหลือลืมทิ้งไว้เขาถามลงมาหมดทุกอย่างยกเว้นแต่ของที่เราไม่ต้องการแล้วเท่านั้นคือกระป๋องพวกเครื่องเรชั่นที่ใช้แล้วไงคุณรอนตะโกนบอกมาเสียงใสพละกำลังความแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่ากลับคืนมาอีกครั้งโอเคคราวนี้ก็ถึงคราวที่คุณจะต้องทำตัวเป็นลูกสาวทาซานหรือนักไต่เขาแล้วนะเข้าใจหรือเปล่าว่าจะต้องทำยังไงคริสติน่าไม่ตอบเพียงแต่หัวเราะเบาๆในลำคอจัดการมัดปลายเชือกที่เขาหย่อนลงมาให้เป็นเที่ยวที่3ติดกับเอวอย่างแข็งแรงพร้อมทั้งออกแรงกระตุกทดสอบเป็นเชิงเตือนให้เขารู้ว่าหล่อนกำลังจะโหนตัวตามสายเชือกขึ้นไปคุณไม่ต้องออกแรงฉุดฉันขึ้นไปเสียเวลาหรอกเพียงแต่ผูกเชือกด้านของคุณติดเข้ากับหลักหินที่เห็นว่ามั่นคงที่สุดพอจะทานน้ำหนักของฉันได้เดี๋ยวฉันจะไต่ขึ้นไปเอง เรื่องการโหนเชือกเขาเคยเห็นฝีมือคริสติน่ามาก่อนแล้วเมื่อคราวที่หล่อนหย่อนกายลงไปช่วยเอารพินผู้ลงไปนอนสลบอยู่ในเหวขึ้นมาครั้งนั้นจึงเลิกห่วงได้จัดการตามที่หล่อนสั่งทันทีพอพร้อมก็ตะโกนบอกลงไปว่าเรียบร้อยคริสผมอยากจะขอร้องอะไรคุณอย่างหนึ่งก่อนที่คุณจะไต่เชือกขึ้นมาคุณพอจะทำได้ไหมล่ะใจฉันทำอะไรวุฒิคุณว่าอย่างคนไทยเป็นไม่ใช่เหรอคริสเป็นแม้จะไม่สวยงามนักดีแล้วถ้างั้นก็ยกมือขึ้นไหว้ทำความเคารพต่อหน่อหินอันเป็นรูปคนหัวขาดนั่นซะก่อนขอบคุณเขาที่ชี้ทางให้และขอโทษเขาถ้าเผื่อว่าขนาดที่คุณไต่ขึ้นมาเท้าของคุณอาจจะเหยียบไปถูกไหล่หรือคอของเขาเข้าถึงคุณจะไม่เชื่ออะไรเลยก็จงทำเพื่อความสบายใจของผมก็แล้วกันผมต้องการให้คุณขึ้นมาถึงบนนี้อย่างปลอดภัยไม่ใช่ขนาดที่ไต่ขึ้นมานะเชือกมันเกิดขาดหรือมือคุณลื่นหลุดหล่นลงไปคอหักอยู่ข้างล่างคริสติน่าหัวเราะยังแจ่มใสออกมาได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ามาติดขังอยู่ในถ้ำนรกใต้ดินตกลงวุฒิและฉันจะจูบเขาด้วยล่ะว่าแล้วหล่อนก็เดินอ้อมไปทางด้านหน้าของก้อนหินประหลาดรูปคนหัวขาดนั้นสวมกอดเต็มอ้อมแล้วจูบที่ทรวงอกอันกระด้างนั้นต่อมาก็พนมมือขึ้นกราบที่อกเชิดวุฒิชะโงกลงมาเห็นทุกขณะหลังจากนั้นอย่างแคล่วคล่องชำนาญเยี่ยงผู้ที่ได้รับการฝึกมาแล้วอย่างดีที่สุดคริสติน่าใช้กำลังทั้งสองและลำขาเกี่ยวพันกับสายเชือกที่ไต่ลงมานั้นโหนตัวขึ้นสูงขึ้นไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงทุกระยะหล่อนโหนกายขึ้นไปโดยที่เท้าไม่ได้สัมผัสแตะต้องกับหน่อหินที่ยืนทำมึนอยู่นั้นเลย

งชานหินที่เชิดบุตรชะโงกตัวรออยู่ก่อนแล้วเขาก็ส่งปลอกแขนไปให้หล่อนเปลี่ยนมือข้างหนึ่งไปคว้าแขนเขาไว้ใช้วิธีจับกันแบบมัดข้าวต้มอันเป็นหลักของการจับที่แน่นหนาแข็งแรงที่สุดและชั่วอึดใจเดียวร่างของหล่อนก็ถูกฉุดลอยขึ้นขอบของชานหินขึ้นมานั่งอยู่บนนั้นเชิดบุตรรั้งตัวแม่สาวผมทองให้ห่างจากชานอันมินเมนั้นทันทีบอกให้หล่อนพักเหนื่อยก่อนตนเองจัดการกระสายเชือกม้วนเก็บเรียบร้อยแยกออกเป็นสองเส้นตามเดิมเส้นหนึ่งเขาเก็บไว้ประจำตัวอีกเส้นหนึ่งคืนไปให้หล่อนคริสติน่าหยิบเทียนเคมีที่ยังพ่นเปลวเป็นไฟพเนียงแต่แผดรังสีจ้าราวกับหลอดไฟฟ้าสว่างนวลเจิดจ้าไปทั่วซึ่งเชิดวุฒยังวางอยู่ตรงริมชานเพื่อส่องลงไปด้านล่างนั้นหันไปส่องยังอีกด้านหนึ่งแล้วก็สูดลมหายใจลึกเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ภาพที่เห็นซึ่งหลอนก็ไม่คาดฝันว่าจะได้พบมาก่อนหลังชานหินเข้าไปเป็นโพรงกว้างขนาด1เมตรเกือบจะเป็นรูกลมทะลุไปยังเส้นทางอันเป็นพื้นหินดำคลับราวกับนิ่มเกลี้ยงสะอาดแต่พื้นเป็นลอนสูงสูงต่ำต่ำไม่เสมอกันนักนำไปสู่เส้นทางยาวลึกซึ่งตามลำแสงไฟที่จะส่องไปถึงในระยะไม่เกิน 4-5 วาเมื่อจี้ส่องตัวพลุไปด้านหน้าเหมือนไฟฉายนั้นก็รู้สึกได้ว่ามันเห็นทางที่ชอนสูงขึ้นราวกับใครมาเจาะช่องทำทางไว้ผนังสองด้านราบเรียบเหมือนอุโมงค์ประดิษฐ์กระแสลมเย็นฉ่ำสดชื่นของยามเช้าโชยเข้ามาสัมผัสผิวกายแผ่วจางทั้งคู่สบตากันอีกครั้งด้วยความรู้สึกภายในอันไม่อาจกล่าวได้ถูกนี่คริสคราวนี้คุณเชื่อหรือยังในเรื่องสิ่งลี้ลับที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ตามหลักของวิทยาศาสตร์เขาถามยิ้มฉันเชื่อมานานแล้วล่ะคุณนับตั้งแต่เผชิญกับโขลงของไอ้งาดำกับไอ้ผีดิบคำนวณอายุไม่ได้แล้วนั้นแต่ไม่เชื่อความขวัญของตัวเองเมื่อคืนฉันคิดว่าอย่างดีคุณก็ปีนขึ้นมาเหนื่อยเปล่าแล้วคราวนี้ล่ะเชื่อหรือยังหล่อนหน้าแดงแต่ประสานสายตาเขาไม่หลบก็คุณจะเชื่อฉันไหมล่ะถ้าฉันจะบอกอะไรอีกสักอย่างนึงอะไรล่ะคุณก็ตอนที่ฉันเข้าไปจูบลาแล้วก็ขอบคุณเขาก่อนที่จะไต่เชือกปีนขึ้นมานะฉันรู้สึกว่าแขนทั้งสองข้างอันเป็นหินที่เห็นวางอยู่ข้างๆกายยกขึ้นมากอดตอบฉันมันเป็นความรู้สึกที่แน่ชัดอย่างนั้นนะคุณแต่ไม่ได้เห็นด้วยสายตาหรอกถ้างั้นเมื่อคืนนี้ก็เขานั่นแหละคุณที่เสพสมกับคุณไม่ใช่ผมหรอกเพียงแต่เขายืมร่างกายของผมเท่านั้นแหละคริสติน่าเหนียวศีรษะของเขาเข้าไปใกล้แล้วกระซิบที่ริมหูเบาที่สุดมันก็ถ้าจะจริงนะมิน่าล่ะมันถึงได้แข็งเหลือเกินแข็งอย่างกับหินนะแล้วหล่อนก็ผลักศีรษะเขาออกไปเชิดบุตรหัวรอก้า

สองนั่งพักสูดอากาศที่เย็นชื่นบริสุทธิ์อันโชยลงมาตามปล่องแนวโค้งชอนขึ้นไปนั้นอยู่ครู่พอรวบรวมกำลังได้อีกครั้งเขาก็พยักหน้าบอกกะลอนเราจะเดินทางออกจากที่นี่กันแล้วนะเอาละคุณก็ลาสามีของคุณซะขอให้เขาช่วยคุ้มครองคุณตลอดเส้นทางที่เราจะไปนี่ด้วยคริสติน่ามีอาการราวกับจะคอนเขาแต่ก็ว่าง่ายดีทอดกายลงนอนพังภาพชะโงกลงไปยังร่างหัวขาดที่ยืนทะมึนประดุจอสูรเจ้าถ้ำอยู่จูบที่ปลายนิ้วแล้วเป่ารอยจูบนั้นลงไปให้พึมพำว่าบายไมเดียมิสเตอร์เฮดลิสลอนดูเหมือนจะกระซิบพูดอะไรกับร่างนั้นอีกสองสามประโยคที่เขาจับความไม่ถนัดแล้วก็นอนคว่ำเหยียดยาวชะโงกหน้าลงไปยังความมืดเบื้องล่างนิ่งไปเช่นนั้นนานเท่านานจนกระทั่งเชิดวุฒจับไหล่เหนียวให้พลิกหงายขึ้นเอาคุณไปได้แล้วรู้สึกว่าคุณจะอาลัยอาวรณ์สามีหัวขาดตนนั้นของคุณเหลือเกินนะใช่ครั้งแรกนะฉันเกลียดกลัวเขาแต่เดี๋ยวนี้นะฉันรักเขาเหลือเกินละคุณนี่อย่าบ้านะคุณไปกันเถอะมุดคุณรู้ไหมว่าฉันเสี่ยงสัตว์อธิษฐานบอกเขาไว้ยังไงผมฟังไม่ได้ยินหรอกฉันก็บอกเขาว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฉันอุทิศกายและใจเป็นพันยาเขาแล้วและฉันจะกลับมาอยู่ร่วมกับเขาอีกภายหลังเมื่อวิญญาณฉันออกจากร่างแล้วน้ำเสียงของหล่อนเย็นแผ่วแต่จริงจังเล่นเอาเชิดวุฒิสะอึกหัวรอบปราบปราก็แปลว่าเมื่อคืนนี่ระหว่างคุณกับผมไม่ได้มีอะไรกันเลยเป็นเรื่องของคุณกับนายหัวขาดนั่นเหรอมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอวุฒิปัดโถเว้ยเดี๋ยวพระจับโยนลงไปเสียบตอหินข้างล่างนั่นเลยเขาสะบดอู้อี้อยู่ในลำคอขยี้จมูกอย่างขัดใจแล้วกระชากแขนหล่อนฉุดให้ลุกขึ้นบอกขวนห้วนว่าไปเวลาไม่คอยท่าแล้วเอาไว้ตายแล้วคุณค่อยมาเป็นเมียนายหัวขาดใหม่แล้วกันจะได้ช่วยกันเฝ้าถ้ำนี่อยู่สองตัวผัวเมียแต่ตอนนี้นะคุณยังมีภาระหน้าที่พิสดารนะคุณเหลือจริงๆแต่คนน่ะไม่ชอบกับผีคริสติน่าก้มลงคว้าไปหลังกับอาวุธคู่มือเชิดวุฒิหยิบเทียนเคมีที่ยังเหลือเชื้อสำหรับสองทางอย่างพอเพียงขึ้นมาเป้สะพายไหล่คว้าไรเฟิลไว้อีกมือนึงออกเดินนำหน้ามุดลอดช่องอันเปรียบเสมือนปากประตูขึ้นไหมพร้อมกับสั่งต่อมาว่าเดินตามหลังผมมาอย่าห่างล่ะแม่ผมทองไม่กล่าวอะไรอีกสืบเท้าตามหลังเข้ามาเงียบๆอย่างกระชั้นชิดแสงพลุมือถือมีลักษณะของการให้แสงสว่างประเภทเดียวกับตะเกียงไฟแก๊สแต่สว่างจ้ากว่ามากช่วยมองเห็นทางถนัดชัดเจนเลยทีเดียวในละแวกใกล้เคียงแต่ไม่อาจส่องไปได้ไกลนักพอลอดช่องกันออกมาได้บริเวณทางเดินก็มีระดับสูงพอที่จะเดินกันต่อไปอย่างไม่ต้องก้มจนเกินไปนักและบางระยะก็ยืดตัวให้เต็มที่ค่อยๆไต่ชันขึ้นทีละน้อยหนทางเดินนั้นเกือบจะเรียกได้ว่าปลอดโปร่งสะดวกสบายพอใช้เมื่อเทียบกับเส้นทางทุรกันดารที่งมกันมาแล้วเมื่อตอนอยู่ในก้นถ้ำในช่วงแรกเป็นแนวทางตรงค่อยๆทำองศาสูงขึ้นทีละน้อยก่อนระยะประมาณ 5-6 นาทีเต็มๆโดยเป็นอุโมงค์บังคับชนิดที่ไม่มีช่องทางทะลุแยกซอยไปทางด้านอื่นใดให้สับสนทั้งสิ้นผนังสองด้านเป็นหินตันทึบนอกจากรอยแยกแตกร้าวประปรายเป็นบางแห่งเท่านั้นส่วนเพดานด้านบนก็มีหินงอกปุ่มปั่มตามธรรมชาติของผิวภายในของถ้ำและมีโพรงเล็กๆทะลุซอกซอนขึ้นไปด้านบนอยู่ทั่วไปตามปล่องโพรงเหล่านั้นเมื่อทดลองเอาคบไฟเคมีที่ใช้สองทางตรวจทดสอบ
ก็พบว่าอากาศโชยริ้วๆลอดผ่านเข้ามาได้แทบทุกช่องโพรง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตร่วมกับคณะกรรมการ5จังหวัดคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดยะลาและสตูลและผู้ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานสอปตดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและสตูลและผู้มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนภารกิจงานของสอปตโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานร่วมคัดเลือกในวันที่26สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลามีจำนวนทั้งสิ้น17รายจังหวัดสตูล20รายและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการประจำสอปตหรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของสอปต4รายซึ่งแต่ละจังหวัดจะแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐกลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้นำศาสนากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรสื่อมวลชนและประชาชนผู้มีจิตสาธารณะโดยการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้สอปตร่วมกับจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและสงขลาร่วมดำเนินการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในเดือนกันยายนของทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกอย่างยุติธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดนบุกบุ๋ม
10: ทำกระป๋องออมสินของพี่ก้อยตกลงไปแตกหรือเปล่าก็ไม่รู
11: ้ไม่แตกหรอกมันเป็นกระป๋องสังกะสี
10: ถ้าอย่างนั้นก็คงจะบุบเสียรูป
11: ข้ายังชั่วหน่อยบุ๋มไปหน่อยเดียว
10: บุบจ้าไม่ใช่บุ๋ม
11: แล้วบุ๋มเป็นยังไงล่ะ
10: บุ๋มก็แปลว่ายุบลงไปเป็นรอยลึกๆใช้กับของนิ่มๆอย่างเนื้อบุ๋มแก้มบุ๋มเพราะมีลักยิ้มนะสิ
12: บุบแปลว่ายุบลงเป็นบริเวณกว้างกว่าใช้กับของแข็งหรือค่อนข้างแข็งเช่นกระป๋องสังกะสีบุบกล่องบุบส่วนบุ๋มแปลว่ายุบลงเป็นบริเวณเล็กๆใช้กับของนิ่มๆเช่นแก้มบุ๋มข้างบุ๋ม
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ที่ชาร์จแบตนะคะแต่วันนี้เอิญยังมีเพลงช้าๆอีกหลายเพลงมาฝากกันด้วยไปฟังเพลงต่อไปกันเลยก็แล้วกันนะคะคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ประธานหอการค้าจังหวัดสตูลสะท้อนมุมมองศักยภาพเชิงพื้นที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนได้นายกฤษดาอึ้งสกุลประธานหอการค้าจังหวัดสตูลกล่าวว่าในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในส่วนของผู้ประกอบการของจังหวัดสตูลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะช่วยโฟกัสในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ยกระดับมากยิ่งขึ้นในด้านภาคเอกชนของจังหวัดสตูลกำลังพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสร้างโอกาสยกระดับวิชาชีพและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าฝั่งอันดามันโดยปัจจุบันยังคงพึ่งพาทางประเทศมาเลเซียและแหลมมาลายูโดยส่วนตัวมองว่าจังหวัดสตูลเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในการส่งออกสินค้าพร้อมเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนในด้านการส่งออกเพื่อปลดล็อกอธิปไตยด้านการส่งออกของประเทศไทยและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศเพราะศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดสตูลใกล้เส้นทางการเดินเรือโลกมากที่สุดและมีเส้นทางน้ำลึกตามธรรมชาติจึงอยากจะขอโอกาสจากรัฐบาลที่จะมีส่วนร่วมปลดล็อกจังหวัดสตูลจากการเป็นแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงก์ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสเชื่อมระบบรางฝั่งอันดามันจากจังหวัดตรังและท่าเรือตำมะลังซึ่งเชื่อว่าจังหวัดสตูลจะสามารถเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนต่อไปได้ทั้งการเพิ่มแนวโน้มการส่งออกสู่ปีนังอินโดนีเซียและฝั่งอินเดีย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: สารคดีเกษตรชุดใบด่างมั่นสำปะหลังตอนอาการของโรคใบด่างมั่นสำปะหลังอาการของโรคใบด่างมั่นสำปะหลังสังเกตจาก 1. ลักษณะอาการบนยอดส่วนของยอดอ่อนหรือยอดที่เกิดใหม่สิแสดงอาการด่างสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองสลับเขียวเข้มมีขนาดเรียวเล็กงิกงอและเสียรูปทรง 2. ลักษณะอาการบนใบส่วนใบที่ถัดลงมาจากยอดหรือใบแก่สิพออาการด่างสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองสลับเขียวเข้มงิกงอและเสียรูปทรงลักษณะการเกิดโรคที่มีเชื้อไวรัสติดมากกับถ่อนพันธุ์สิพออาการใบด่างเบิดต้นตั้งแต่ยอดลงมาถึงใบลางต้นมันสำปะหลังสิมีลักษณะแข็งแกร่งลักษณะการเกิดโรคที่มีแมลงวีขาวยาสูบเป็นพาหะหมักแผลลุกลามจากจุดที่เป็นโรคออกไปเป็นบริเวณกว้างหากแมลงวีขาวยาสูบบินมาจากแปลงข้างเคียงมักสิเกิดการแพร่จากขอบแปลงเข้าสู่กลางแปลงหากมันสำปะหลังได้รับเชื้อช่วงอายุ 1-2 เดือนสิเห็นอาการใบด่างในใบลางคล้ายกับการเกิดโรคจากถ่อนพันธุ์แต่ถ้าหากติดในระยะ 5-6 เดือนต้นอายุหลายหรือล่งหัวแล้วมักสิเห็นแค่ส่วนยอดและใบลางถัดลงมาจากยอดสิบ่พออาการใบด่างทั่วทั้งต้นพอใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ระดับจังหวัดสู่การคัดเลือกระดับประเทศที่ห้องประชุมล้านนาชั้น4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ.2570ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินเชิงประจักษ์และคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นโดยคณะกรรมการได้รับฟังรายงานผลการประเมินสภาพจริงเชิงประจักษ์จากคณะอนุกรรมการซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานจริงของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในช่วงที่ผ่านมาก่อนร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้เหลือจำนวน5รายตามสัดส่วนโควต้าของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกระบวนการพิจารณาที่รอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570จัดขึ้นโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับครุสภากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ตลอดจนมีคุณูปการต่อการศึกษาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อครูจากสถานศึกษาสมาคมองค์กรและลูกศิษย์โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ภายหลังจากคณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะประกาศผลและรายชื่อของครูผู้ผ่านการคัดเลือกให้สาธารณชนทราบพร้อมเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงการคัดเลือกภายใน7วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อจากนั้นจะจัดส่งบัญชีรายชื่อประวัติและผลงานเชิงประจักษ์ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีภายในเดือนกันยายน2569เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปคมสันขับวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมที่ชอบเล่นน้ำทะเลอาจจะเคยเจอพิษของแมงกะพรุนไปบ้างแล้ว
1: เป็นสัตว์กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มเดียวกับปะการังลำตัวจะใสๆรูปร่างคล้ายระฆังคว่ำหนวดจะสั้นอีกกลุ่มจะเป็นแมงกะพรุนมีพิษพวกนี้จะลำตัวจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำตาลแล้วก็หนวดเนี่ยค่อนข้างจะยาว
0: เมื่อโดนแมงกะพรุนต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ขั้นแรกนะคะให้เอาน้ำทะเลสะอาดนะคะราดเยอะๆห้ามใช้น้ำจืดราดเด็ดขาดเพราะว่าพิษเขาจะยิ่งแพร่กระจายมากขึ้น
0: คำว่าแมงกะพรุนคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสะกดอย่างไร
2: มั่นใจค่ะต้องเป็นกวากะค่ะ
3: ห้าสิบห้าสิบค่ะ
4: มั่นใจครับ
5: ไม่มั่นใจก็50 50
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าแมงกะพรุนหมายถึงชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังลำตัวคล้ายล่มลักษณะเป็นวุ้นปากอยู่ด้านล่างมีอวัยวะคล้ายหนวดรอบปากส่วนแมงกะพรุนถ้วยแมงกะพรุนไฟและแมงกะพรุนลายมีพิษกะพรุนก็เรียกคำว่าแมงกะพรุนสะกดอย่างนี้ครับสระแอมอม้างองูกอไก่สระอะพอพานรอเรือสระอุนอหนูสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ขายของโบราณเนี่ยก็หามั่นทันสมัยที่สี่ที่สี่นะขายได้มั้ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากอิทธิพลหมอกควันข้ามแดนแม้ภาพรวมคุณภาพอากาศล่าสุดจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนางวริยาสัจจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพิ่มสูงขึ้นราว 1-2 วันจากนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องโดยวันที่27สิงหาคมพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI อยู่ที่22อยู่ในเกณฑ์ดีมากส่งผลให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติโดยแนวโน้มค่าฝุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและหมั่นตรวจสภาพรถยนต์เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air4 ไทยหรือเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนเป็นผู้ค้ำประกันดีไหมหอมจังเลยวันนี้มีอะไรกินหรือเจ้าแม่กลิ่นหอมน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวชวนตาเหลิมมากินด้วยนะ
14: ตาเหลิมจะกินลงเหรอพ่อเห็นบอกว่าไปค้ำประกันเพื่อนออกรถใหม่แล้วเพื่อนก็เอารถหนีไป
13: เอ้าซวยตาเหลิมแล้วสิ
15: น่าเห็นใจตาเหลิมมากๆเลยค่ะเพราะการที่เราไปค้ำประกันให้ใครนั่นหมายถึงมีความผูกพันเพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้คนนั้นไม่จ่ายหนี้อย่างในกรณีนี้ก็คือเพื่อนตาเหลิมไม่ชำระหนี้จ่ายค่าผ่อนรถตาเหลิมก็ต้องรับผิดชอบผ่อนแทนค่ะฉะนั้นการจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ใครคิดดูดีๆนะคะ
13: ถ้างั้นแม่ทำกับข้าวเยอะหน่อยนะพ่ออยากจะปลอบใจตาเหลิมแกสักหน่อยอ่ะ
14: จ้าพ่อเดี๋ยวจัดให้เลยจ้า
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
16: ยุทธะฐานกิเลสสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะขจัดวิติกัมมะกิเลสเมื่อบรรพชิตผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินตามองค์อริยมรรคเหล่านี้ก็สงบขึ้นไปเป็นลำดับคือเมื่อเจริญสัมมาวาจาก็เป็นสันตาวาจาก็เป็นสันตาวาโจผู้มีวาจาสงบเมื่อเจริญสัมมากัมมันตะก็เป็นสันตะกายโยมีกายสงบเป็นนิหิตะทันโทนิหิตะสัทโทผู้ที่มีท่อนไม้และสัตราอันวางเสียแล้วเมื่อเจริญสัมมาชีวะก็เป็นอาชีวะสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยอาชีวะตรงกันข้ามกับอาชีวะวิปันโนผู้มีอาชีวะวิบัติเมื่อเจริญสัมมาสมาธิก็เป็นสันตามาโนสุสะมาหิโตเป็นผู้มีใจสงบมีจิตตั้งมั่นด้วยดีเมื่อเจริญสัมมาสมาธิก็เป็นทิฏฐิสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิตรงกันข้ามกับทิฏฐิวิปันโนผู้มีทิฏฐิวิบัติองค์แห่งอริยมรรคเหล่านี้มีสัมมาสติและสัมมาวายามะเป็นเครื่องอุปการะทุกข้อ กล่าวคือบรรพชิตผู้ปฏิบัติเจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็ต้องเป็นผู้มีสัมมาสติสัมมาวายามะเป็นอุปการะเจริญสัมมาสมาธิก็ต้องมีสัมมาสติสัมมาวายามะประดับประคองเช่นกันเจริญสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีสัมมาสติสัมมาวายามะอุดหนุนไม่เช่นนั้นสัมมาทิฏฐิก็จะไม่เกิดหรือตั้งอยู่ได้และการที่จะเจริญอริยมรรคก็ต้องอาศัยขันติถ้าไม่มีขันติคือความอดทนเช่นเขาตีมาก็ตีตอบเขาด่ามาก็ด่าตอบเขาหนักมาก็หนักไปดังนี้แล้วความสงบแม้เพียงกายวาจาก็ไม่มีขึ้นได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงความสงบใจสงบจิตสมดังพุทธภาษิตที่ว่าศีลสมาธิคุณานังขันติประธานการณังขันติเป็นประธานขันติเป็นประธานเป็นเหตุแห่งคุณธรรมทั้งหลายคือศีลและสมาธิดังนี้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกขันติธรรมว่าเป็นอุปการะใหญ่ในการเจริญอริยมรรคดังพระคาถาประพันธ์พุทธภาษิตในเบื้องต้นแห่งโอวาทปาติโมกว่าขันติปรมังตโปติติฆานิบานังปรมังวดันติพุทธาพอพุทธบุคคลทั้งหลายกล่าวว่าติติฆาขันติเป็นตบะธรรมและนิพพานธรรมอย่างยิ่งดังนี้ข้อนี้ย่อมเป็นความจริงเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติใช้ติติฆาขันติแผดเผากิเลสให้หมดให้หมดดับไปแล้วแผดเผากิเลสให้หมดดับไปแล้วนั่นก็คือนิพพานเมื่อนิพพานเกิดขึ้นดับกิเลสแล้วเมื่อนิพพานเกิดขึ้นดับกิเลสแล้วธรรมะก็เป็นสันติบุคคลผู้ประพฤติธรรมก็เป็นสมณะผู้สงบระงับตามความดับของกิเลสนั้นๆกล่าวคือถ้าเป็นนิพพานนั้นก็เป็นแต่ทางข้านิพพานถ้าดับกิเลสเพียงชั่วครู่ชั่วขณะธรรมะก็ตกเป็นแต่ทางข้าสันติบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นก็เป็นแต่ทางข้าสมโนหรือสมมุติสมณะถ้าเป็นนิพพานนั้นก็เป็นสะอุปาทิเสสะสะอุปาทิเสสานิพพานดับกิเลสได้เด็ดขาดเพราะเฉพาะอย่างเช่นดับสังโยชน์ได้3คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพตปรมาสธรรมะก็เป็นสะอุปติเสสะสันติบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นสมณะที่1คือพระโสดาบันถ้าพระนิพพานดับราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงได้อีกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ได้เป็นสมณะที่2คือพระสกทาคามีถ้าพระนิพพานนั้นดับสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องต่ำได้ทั้ง5คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพตปรมาสกามราคะและปฏิฆะบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นก็เป็นสมณะที่3คือพระอนาคามีถ้านิพพานนั้นเป็นอนุปาทิเสสนิพพานดับสังโยชน์เบื้องสูงได้อีก5คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุตจาอวิชชาไม่มีสังโยชน์เป็นเศษเหลืออยู่ธรรมะนั้นก็เป็นอนุปริเสสสันติบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นก็เป็นสมณะทั้ง4คือพระอรหันตขีณาสพดังนี้สมณะทั้ง4เช่นนี้สมณะทั้ง4ชั้นนี้เป็นชั้นอุกฤษเรียกกันว่าพระอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกเป็นบูชาวาทบุคคลแยกออกตามมรรคาผลอย่างละ4มีพระบาลีสำหรับสาธยายว่า จตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคคลา4คู่8บุคคลเป็นอาหุเนยะบุคคลควรแก่การคำนับปาหุเนยะควรแก่ของต้อนรับทักขิเนยะควรแก่การทักขินาทานอัญชลีกรณียะควรแก่อัญชลีกรรมอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยิ่งเพราะท่านเหล่านี้ที่เป็นสมณะทั้ง4ก็เป็นผู้หมดอาสวะกิเลสไม่มีกิเลสตัณหาที่จะมาบังมาแย่งมาแอบแฝงมาแย่งมาแอบแฝงเกลียดกันกินอานิสงส์แห่งทานของผู้บริจาคส่วนสมณะที่3ที่2และที่1แม้จะมีสังโยชน์เหลืออยู่บ้างสังโยชน์เหล่านั้นก็ไม่เจริญมีแต่หมดสิ้นไปเมื่อทายกบริจาคทานหรือว่าสักการะท่านก็ชื่อว่าได้บูชาธรรมให้กำลังให้ความอุดหนุนแก่ท่านผู้ปราบปรามกิเลสร่วมใจกันสังหารอธรรมส่วนกิเลสที่ท่านละได้แล้วก็เป็นสมุจเฉทประหารไม่กลับมาเกิดขึ้นได้อีกท่านจึงได้ชื่อว่าวิชิตสังคาโมผู้มีสงครามอันชนะแล้วและจะชนะต่อไปตามขั้นของท่านดังนี้สัมมณะผู้เช่นนี้เป็นอเวรีไม่มีเวรกับใครๆเมื่อคนทั้งหลายมีเวรกันท่านย่อมภาคภูมิใจเปล่งอุทานได้ว่าสุขังวัตชีวาเมวัตชีวามะเวริเนสุอเวริโนเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรกันเราเป็นผู้ไม่มีเวรย่อมอยู่เป็นสุขหนอและชื่อว่าเป็นอนาตโรไม่มีความเดือดร้อนอนาตุโรไม่มีความเดือดร้อนเมื่อบุคคลทั้งหลายมีความเดือดร้อนด้วยทุกข์เพราะการยึดถือท่านย่อมภูมิใจเปล่งอุทานว่าสุขังวัตชีวามะอตุเรสุอนาตุราเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เดือดร้อนเพราะความยึดถือเราย่อมไม่ต้องเดือดร้อนอยู่เป็นสุขหนอและท่านชื่อว่าเป็นอนุสุโกผู้ไม่มีความทะยานขวัญขวายท่านย่อมภูมิใจเปล่งอุทานได้ว่าสุขังวัตชีวามะอุตสุเกสุอนุสุกาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายต้องวุ่นวายเราไม่ต้องวุ่นวายอยู่เป็นสุขหนอดังนี้อันความสุขทั้งหลายจะมีได้ก็เพราะความสงบไม่จำเป็นต้องไปปารภพิสูจน์ค้นหาที่อื่นที่ไกลเพียงแต่ในร่างกายหรือจิตใจของเรานี่เองก็เป็นพยานพออยู่แล้วเวลาใดร่างกายนี้ธาตุ4กำเริบไม่สงบเวลานั้นร่างกายก็หมดความผาสุกในทางจิตใจเวลาใดกิเลสเข้ารบกวนเวลานั้นจิตใจก็ปั่นป่วนหาความสุขมิได้ไม่ต้องกล่าวถึงการที่จะได้ปัญญาพิจารณาเห็นธรรมะแต่ถ้าตรงกันข้ามก็คือความสงบเกิดขึ้นร่างกายไม่มีความสุขจิตใจก็ปลอดโปร่งรู้อัดรู้ธรรมได้แจ่มแจ้งธรรมะข้อใดซึ่งยังไม่รู้ไม่เห็นก็ปรากฏให้เกิดรู้เกิดเห็นส่วนที่เคยเห็นแล้วก็แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพยากรณ์ตอบคำถามของสังฆาระวะพราหมณ์ว่าบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบจากนิวรณ์แล้วย่อมเป็นเหตุให้ท่องมนต์ได้แม่นยำมนต์ที่ท่องไว้แล้วก็ไม่หลงลืมมนต์ที่ท่องใหม่ก็แจ่มแจ้งเหมือนน้ำที่ใสสะอาดบุคคลย่อมสามารถส่องดูเงาหน้าได้ฉะนั้นและมีพระบาลีพุทธภาษิตตรัสสรรเสริญว่า สมาหิโตยถาภูตังปชานาติผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วยอมรู้สภาวะธรรมตามเป็นจริงเพราะเหตุฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขนอกจากความสงบไม่มีดังนี้ท่านผู้มีสันติธรรมอันได้นามว่าสมณะผู้สงบระงับจึงเป็นคลังใหญ่ของความสุขมีสุขเป็นสมบัติซึ่งพอที่จะแจกจ่ายแก่บุคคลอื่นได้ทั่วโลกเพราะความสุขของท่านนั้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนเที่ยงแท้เยือกเย็นใช้ไม่หมดจ่ายไม่สิ้นจำเริญอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลได้เห็นท่านก็ดีได้อยู่ร่วมกับท่านก็ดีที่สุดเพียงแต่มีใจระลึกถึงท่านก็ดีก็ได้บุญเพราะย่อมได้รับความสุขอันแผ่มาจากท่านเหตุนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสสรรเสริญว่าสาหุมาริยาณทัศนังสันนิวาโซสดาสุโคการได้เห็นพระอริยเจ้าเป็นคุณให้สำเร็จประโยชน์การอยู่ร่วมกับท่านเป็นเหตุให้เกิดสุขทุกเมื่อบังสมนานันจะรัศนังเอตมังคารมุตตมังการได้เห็นสมณะเป็นอุดมมงคลบ้างเป็นต้นข้อนี้ย่อมเป็นความจริงมีวัตถุนิทานซึ่งจะนำมาสาธกได้เป็นหลายอุทาหรณ์เช่นภาษารีบุตรบุกเช่นภาษารีบุตรเถระเจ้าเป็นต้นก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ผลสาวกบารมีภูมิก็เพราะได้เห็นพระอัจฉริเถระซึ่งเป็นสมณะชั้นต้นผู้มีกายวาจาสงบเป็นเหตุให้ท่านเกิดความเลื่อมใสจนในที่สุดได้ฟังธรรมเทศนาแล้วจึงได้ดวงตาเห็นธรรมและได้นำไปแจ้งแก่พระโมคคัลลานะให้บรรลุธรรมเหมือนกับท่านแล้วพร้อมกันมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นต้นฉะนั้นจึงได้มีนิพนธ์ภาษิตกล่าวว่าคุณโดยชั้นต่ำว่าสมณีทะอรณาโลเกสมณะทั้งหลายไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้ดังนี้แต่สมณะเหล่านี้ย่อมมีเฉพาะในพระธรรมวินัยซึ่งประกาศอัตถังคีกมรรคไม่ทั่วไปในการในภายนอกเพราะเหตุนี้เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภพระภาคเจ้าทรงพระประชวรหนักบรรทมอยู่บนพระแท่นภายใต้ต้นไม้กสาระใกล้กรุงศรีนราสุพัทธปรีภาชกเข้าไปทูลถามถึงสมณะในศาสนาอื่นพระองค์จึงตรัสปฏิเสธว่ายัสมิงโคสุพัทธธรรมวินัยเยอริโยอัตถังคิโกมะโคนะอุปรัพพติสมโนปิตถะนะอุปรัพพติดุติโยปิละตติโยปิละจตุโธปิละตถะสมโนนะอุปรัพพติแปลโดยความว่าดูก่อนสุปัฏฐะอริยมรรคมีองค์8ยอมหาไม่ได้ในธรรมวินัยใดแลสมณะแม้ที่1ที่2ที่3และที่4อันบุคคลยอมหาไม่ได้ในพระธรรมวินัยนั้นโดยประธานอุปมาเป็นดังฉันทคาถาว่าอากาเซวะบดังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรสมณะย่อมไม่มีในภายนอกเหมือนกับรอยเท้าย่อมไม่มีในอากาศฉะนั้นถ้าอริยมรรคมี8ยังมีอยู่ในโลกเพียงใดโลกก็จะไม่ไร้จากพระอรหันต์เพียงนั้นอันการที่หาสมณะได้อันการที่จะหาสมณะได้ก็ต้องอาศัยในพระธรรมวินัยที่มีอริยมรรคซึ่งเป็นทางสันติคือแสดงข้อปฏิบัติให้เกิดความสงบทางกายวาจาใจไม่ใช่คำสอนที่ลงโทษแก่ผู้ประพฤติซึ่งต้องตีอกชกหัวกรีดเลือดให้ศีรษะของตนลุยไฟในกองเพลิงและฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เป็นต้นเพราะผู้ประพฤติฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ย่อมขาดคุณย่อมขาดหลักยุติธรรมเพียงแต่ผ ความสงบทางกายวาจาซึ่งเป็นชั้นหยาบที่สุดก็หามิได้ไม่จำต้องกล่าวถึงความสงบจิตใจซึ่งเป็นชั้นละเอียดยิ่งชั้นความสงบที่ปราณีตอันเกิดจากมรรคอันห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินนอกจากนี้เขายังเป็นผู้มากไปด้วยภัยด้วยเวรมีศัตรูรอบด้านตนก็เตียนตนได้ผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่สรรเสริญเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีจิตใจสงบได้อย่างไรเพราะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่สงบเสียแล้วด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์ผู้เสวยพระชาติเป็นโคทราชาจึงได้ตรัสตอบแก่พระดาบสผู้เป็นบรรพชิตซึ่งประหารพระองค์ว่าสมณังตังมัญญะมโนอุปคัตชิงอสัญญตังข้าพเจ้าสำคัญว่าท่านเป็นสมณะจึงได้เข้ามาหาสมณะท่านผู้ไม่สำรวมแล้วโซมังทันเทนะปะห้าสิยะท่าอัสมโนตะท่าท่านประหารข้าพเจ้าด้วยท่อนไม้ด้วยประการใดท่านย่อมไม่เป็นสมณะด้วยประการนั้นกินเตจดาหิทุมเมทะกินเตอาชินะสาติยาท่านจะประโยชน์อะไรเล่าด้วยชดาท่านจะประโยชน์อะไรเล่าด้วยชดาท่านจะครองหนังสือเพื่อประโยชน์อะไรอภันตรันเตข้านางภายดังปริมัชชิภายในของท่านลกชัดแต่ภายนอกเกลี้ยงเกลาดังนี้นี่ปฏิเสธบรรพชิตในภายนอกธรรมวินัยที่ปราศจากอริยมรรคมีองค์8ว่าไม่เป็นสมณะถึงบรรพชิตผู้บวชในพระธรรมวินัยที่นี้ที่มีอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันเรียกว่าพระพุทธศาสนาก็หาชื่อว่าเป็นสมณะทั้งหมดไม่เพราะการบวชของบุคคลมีหลายอย่างเช่นอุปชีวิกาบวชมาอาศัยศาสนาเลี้ยงชีพมีเช่นอุปชีวิกาบวชอาศัยศาสนาเลี้ยงชีพก็มีอุปกิริกาบวชเที่ยวหาของเล่นพอเป็นสุขสบายก็มีอุปมุหิกาบวชแล้วเป็นคนหลงงมงายเหมือนควายตาบอดถือตามกันเป็นเถนสองบาทก็มีอุปนิสสนิกาคนก็จะเป็น บรรพชิต4ชนิดแต่จะเป็นบรรพชิตเข้าในลักษณะเป็นสมณะเพียงผู้เดียวเท่านั้นส่วนที่ไม่เข้าลักษณะก็เป็นสมณะมีเพียง3มีถึง3ซึ่งมากกว่าถึง2เท่าตัวเพราะฉะนั้นการที่ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็หาชื่อว่าเป็นสมณะทั้งหมดไม่ข้อนี้ย่อมเป็นความจริงแม้ในครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงบัญญัติสิกขาบทก็เพราะมีบรรพชิตอรัชชีปุถุศีลประพฤติผิดเกิดขึ้นตอนทรงแสดงพระธรรมเทศนาอัคคีขันโธปมสูตรก็เพราะปรารภบรรพชิตผู้ประพฤติชั่วแต่ยังถือเพศเป็นบรรพชิตอยู่ทรงแสดงต้นไม้ใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ข้างทางแต่ข้างในเป็นโพรงถูกไฟไหม้มีเปลวพุ่งออกมาออกทางยอดให้บรรพชิตเหล่านั้นดูแล้วทรงน้อมเข้ามาเปรียบด้วยเพศบรรพชาของนักบวชที่ขาดความสำรวมประพฤติทุจริตทางกายวาจาให้บรรพชิตเหล่านั้นเห็นในที่สุดบรรพชิตเหล่านั้นผู้ที่ทุศีลบางพวกอาเจียนเป็นโลหิตบางพวกศึกเป็นต้นส่วนท่านผู้ที่เป็นลัทธิมีศีลเป็นที่รักมีกายวาจาใจบริสุทธิ์ก็ได้สำเร็จพระมรรคผล อันคนที่เข้ามาถือเพศในพระศาสในพระพุทธศาสนาไม่ชื่อว่าเป็นสมณะทั้งหมดดังแสดงมาชะนี้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสปฏิเสธว่านาหิบพจิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหตยันโตบรรพชิตผู้เข้าไปฆ่าเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นหาชื่อว่าเป็นสมณะใหม่ดังอธิบายมาด้วยประการฉะนี้การแสดงพระธรรมเทศนาหมวดที่3มาฆกถากันที่5สมณะกถาว่าในเรื่องของสมณะก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
17: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
18: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมบัดนี้พวกเราทั้งหลายถึงการถึงเวลาพวกเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาทอเป็นเครื่องประดับปัญญาเพิ่มพูนบุญบารมีของพวกเราท่านทั้งหลายแทนที่พวกเราท่านทั้งหลายมีความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักการดำเนินวิถีชีวิตของตนไปในทางที่ชอบท่านประกอบให้เกิดคุณงามความดีให้ชีวิตของพวกเรานี่มีผลมีประโยชน์มีคุณค่าสูงถ้าหากพวกเรานั้นไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ฝึกหัดหนักแปลงแก้ไขของตนเองเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ได้แค่นั้นชีวิตของบุคคลที่เกิดมานั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ไม่ได้ทำคุณงามความดีก็แปลว่าเรานี่ไม่หาคุณค่าให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนผลก็เรียกว่าชีวิตของตนนั้นเป็นชีวิตที่หยุดสงักอยู่หรือหยุดไม่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกได้แค่ใดก็ได้แค่นั้นเหมือนเขาพากันศึกษาเรียนหาวิชาความรู้แขนงต่างๆถ้าหากพวกทั้งหลายเหล่านั้นถ้าศึกษาไปถึงไหนเขาไม่ได้ศึกษาต่อไปความรู้วิชาของเขาก็ได้เพียงแค่นั้นฉันใดก็ดีบุคคลเดินทางก็เหมือนกันเดินทางไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ถ้าหากเราเดินไปแล้วเราหยุดอยู่เราไม่ก้าวขาเดินไปเราก็เดินทางได้ถึงแค่นั้นเหมือนกันถ้าเราท่านทั้งหลายการทำความดีก็เหมือนกันถ้าบุคคลบางคนเพียงแต่ทำบุญเท่านั้นก็ได้เพียงด้านวัตถุเท่านั้นถ้าบุคคลบุพเพไม่พากันรักษาศีลการรักษาศีลเรารักษาได้เพียงใดได้กี่ข้อได้กี่องค์ของศีลเราก็ได้แค่นั้น ถ้าพวกเราพากันถ้าพึ่งปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจก็เหมือนกันถ้าพวกเราปฏิบัติไปแล้วให้จิตใจเพียงสงบนิดๆหน่อยยังไม่ได้รับความสุขอะไรแต่เราก็หยุดปฏิบัติเสียไม่ได้พากันตั้งใจปฏิบัติต่อไปการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราก็ได้แค่นั้นแค่สงบนิดๆหน่อยๆยังไม่ได้รับความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเองเราก็ได้แค่นั้นเองถ้าบุคคลมีความภาคความเพียรพยายามอยู่จิตใจของพวกเรานั้นก็ย่อมก้าวหน้าไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบเป็นบุคคลที่เดินทางถ้าเดินทางไปบ้านน้อยเมืองใหญ่หากเขาพากันตั้งใจก้าวขาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปเรื่อยๆเขาก็สามารถที่จะถึงเมืองที่ตนเองต้องการอยากจะไปนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนกันการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรานั้นก็เหมือนกันถ้าพวกเราขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนเช้าสายบ่ายเที่ยงค่ำคืนดึกดื่นก็ดีเราไม่มีความประมาทเรามีความตั้งใจเดินจงกรมนั่งภาวนาอินิตพิจารณาอยู่เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นให้สงบมากขึ้นไปเรื่อยๆก็แปลว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่ไม่ประมาทสร้างสรรพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทำให้จิตใจของพวกเรานั้นสงบมากขึ้นความสุขก็มีเกิดขึ้นมามากขึ้นไปตามลำดับที่พวกเรามีความตั้งใจอยู่การที่พวกเราตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นจะพากันไม่ประมาทได้มีความตั้งใจอยู่ทุกค่ำคืนดึกดื่นก็ดีวันไหนก็ดีการปฏิบัติมันดีอยู่ทุกวันวันที่ไม่ดีไม่มีดีทุกวันปฏิบัติทุกวันทำให้จิตใจสงบทุกวันมันก็ดีทุกวันการแก้ไขกิเลสของพวกเราที่อยู่ในจิตใจของพวกเรานั้นก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจแก้ไขทุกวันจิตใจของพวกเรานั้นก็ลดน้อยถอยเบาบางจากกิเลสนี้ว่าเราละกิเลสไปได้มันก็ห่างไกลออกไปเรื่อยๆมันก็สบายเหมือนเราไปยืนอยู่ใกล้ๆกองไฟที่มันลุกอยู่นี่แหละเราไปอยู่ใกล้มันก็ร้อนถ้าเรายังอยู่นั่นมันก็ร้อนอยู่เราอยู่ใกล้อยู่ถ้าเราถอยออกไปถอยห่างออกไปความร้อนก็น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าถอยออกไปจริงๆความร้อนมันก็หมดไปถ้ามันอยู่ไกลไฟทันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจของพวกเรานั้นไม่สะสมกิเลสมีแต่ละกิเลสมีแต่ละความโลภออกจากจิตใจของพวกเราเราค้นคว้าหาวิธีละความโกรธเมื่อเรากำลังโกรธอยู่จะหาวิธีละหาวิธีปล่อยวางใจของพวกเรามันหลงไหลไปตามกระแสของกิเลสเราพยายามศึกษาหาวิธีตีตัวออกห่างจากกิเลสทั้งหลายเราตีตัวออกห่างเรารู้เราก็จะสบายเพราะไม่มีภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากจิตใจของพวกเรา ตรงนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเรานั้นเป็นคนไม่ประมาทจะไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดตำบลใดก็ดีจังหวัดใดที่ไหนในป่าในเขาในถ้ำก็ดีให้หาประพฤติปฏิบัติเราก็มีความตั้งใจอยู่ตลอดไม่ปล่อยปละละเลยการทำความเพียรของตนอยู่คนชนิดนี้ก็ต้องก้าวหน้าไม่ถอยหลังทำเพียรคุณงามความดีก็จะก้าวหน้าไปด้วยดีอันนี้ก็เรียกว่าคนมีความเพียรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเป็นภาษิตไว้ว่าวิริเดลุกขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรคนจะพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรเหมือนเราทำความสะอาดของที่สกปรกเรามีความเพียรล้างอยู่ตลอดเช็ดถูอยู่ตลอดล้างอยู่ตลอดความสกปรกนั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปสิ่งที่เราล่างของสกปรกนั้นก็จะสะอาดเกิดขึ้นชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าหากเราหมั่นขยันหมั่นเพียรพินิจพิจารณาให้รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตของตนกิเลสโลภก็ดีโลภะทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาในจิตใจของพวกเราเราจะได้ยับยั้งชั่งเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามีความโกรธความเกลียดมีความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ในใจของพวกเราใจของพวกเราก็ทุกข์เราก็พยายามหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องออกจากจิตใจของพวกเราใจของพวกเราจึงจะไม่ทุกข์เกิดขึ้นตามใดที่พวกเรายังไม่พ้นทุกข์ยังไม่พ้นจากวัฏสงสารเราก็จะพากันมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่มีสิ้นสุดลงได้เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติหาวิธีตัดภพตัดชาติให้ชั้นสั้นเข้าไปก็คือฝึกฝนอบรมจิตใจนี่เองเพื่อให้ใจของเรานั้นได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมใจของพวกเรานั้นได้รับความสุขเพราะจากความเห็นธรรมใจของพวกเรานั้นก็จะมีที่พึ่งเหมือนบางท่านบางบุคคลสมัยข้างพุทธกาลก็แล้วแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็ดีก็มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าพวกเรามีสติปัญญาพอเราก็จะแก้ไขจิตใจของเรานั้นให้บรรลุคุณงามความดีได้คุณงามความดีในเบื้องต้นพระโสดาบุคคลที่ได้บรรลุก็เรียกว่าเป็นผู้หาวิธีตัดภพตัดชาติในชั้นเข้าไปเรื่อยๆพระโสดาบันจึงมีสามเกียรติเรียกว่าพระโสดาบันเอกภิสีนั้นก็เกิดเพียงอีกชาติเดียวโกลังโกละนั้นก็เกิดแต่สามชาติสี่ชาติขึ้นไปชัตตกตุปรมะพระโสดาบันบุคคลที่สามนั้นเกิดที่เจ็ดชาติเป็นชาติสุดท้ายที่จะบรรลุถึงพระอรหันตมรรคอรหันตผลยกตนในข้ามพ้นจากวัฏสงสารไปให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเขาเรียกว่าเป็นผู้มีความพ้นทุกข์พ้นจากบ่วงแห่งมารทั้งหลายพ้นจากเวรจากกรรมพ้นจากชาติชราพระชาติมรณะเพื่อได้มารับเอาอีกทะเลวาดับสังขารนี่พวกเรามีความต้องการเราจึงพากันมาบวชในพระพุทธศาสนา อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันเราทุกคนนั้นก็ปรารถนาอยากพ้นทุกข์ไม่อยากมาเกิดให้มันทุกข์อีกเราจึงได้พากันตั้งจิตตั้งใจมานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจฟังเทศน์ฟังธรรมหาสติปัญญาเกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ไขความทุกข์ในจิตใจของตนความทุกข์จิตใจในทุกคนที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนจิตใจเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะโรคคือกิเลสกิเลสเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนจิตใจของพวกเราทำให้จิตใจของพวกเรานั้นมีความทุกข์เพราะเป็นเรื่องของกิเลสแท้ที่จริงแล้วจิตใจของพวกเรายังไม่ฉลาดเราก็เลยหลวมตัวเข้าไปหากิเลสกิเลสก็เลยทุบ

ที่ไปหลอกลวงกันให้หลงทางแล้วไปปล่อยทิ้งให้เกิดทุกข์นี่แหละชั้นใดก็ดีกิเลสมันก็มีกุศโลบายมีวิธีจะหลอกลวงพวกเราให้ตกหลุมพรางของเขาเราก็ขึ้นจากหลุมไม่ได้เหมือนกับบุคคลที่หลอกลวงให้กันไปตกหล่มตกอยู่ในโคลนตมออกจากคนตมไม่ได้ท่านใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายตกอยู่ในโลกนี้มาเกิดแล้วเราก็ตกอยู่ในกรงขังกรงขังเราจะทำอย่างไรเราจึงจะออกจากกรงขังได้เราจะใช้วิธีไหนคนที่จะออกจากกรงของขังได้ก็ต้องเป็นผู้มีสติปัญญาเหมือนเขากงเหล็กมาขังพวกเราไว้นี่แหละไปไหนก็ไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติปัญญาที่จะมีเลื่อยมีเลื่อยตัดเหล็กมาตัดกงเหล็กนี้ให้มันขาดออกไปเราจึงจะออกจากกงเหล็กได้ฉันใดก็ดีเรามาเกิดในโลกนี้เราก็ตกอยู่ในโลกนี้เราไม่พ้นโลกเราอยากพ้นโลกเราก็ต้องมีสติปัญญาที่จะศึกษาให้รู้ว่าโลกนี้เขาอยู่อย่างไรเขาเป็นไปมาอย่างไรพอเราเกิดขึ้นมาเรามาหลงโลกเราหลงโลกเราหนีจากโลกไม่ได้เราข้ามพ้นจากโลกไปไม่ได้ที่เราพากันหลงอยู่ทุกวันนี้เองก็ยังดีที่พวกเราได้มาบวชมาศึกษาแล้วก็หาวิธีจะหนีจากโลกญาติญาติโยมบาสกบาสิกาก็เหมือนกันทุกคนนั้นก็ปรารถนาจะพ้นโลกอยากพ้นทุกข์เราก็เลยมาพากันปฏิบัติฝึกหัดหนักแรงแก้ไขจิตใจของพวกเราเพราะพวกเราจะพ้นก็มาพ้นที่จิตใจไม่ได้พ้นที่ไหนไม่ได้พ้นที่ร่างกายอะไรใจพื้นละมันจะทำให้หลุดพ้นได้ปล่อยวางได้ก็เป็นที่ใจละได้ก็ที่ใจเสียสละของได้ก็เสียสละอยู่ที่ใจไม่ได้ไปเสียสละที่ร่างกายร่างกายของพวกเรานี่มันอยู่กับโลกมันเป็นสมบัติของโลกเรามีร่างกายของพวกเราเนี่ยเมื่อมันอยู่กับโลกมันก็เป็นสมบัติของโลกที่จะพังทลายอยู่กับโลกแต่จิตใจของพวกเรานั้นไม่จะอยู่ในโลกก็ตามแต่มันพ้นโลกมันก็ต้องรู้เข้าใจโลกจึงจะพ้นโลกตามใดที่พวกเราไม่รู้โลกหรือว่าเข้าใจในโลกนี่เขาอยู่กันยังไงของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นโลกนี้ไปได้เราจึงได้พากันมาเกิดอยู่นี่เองเพราะเราไม่พ้นนั่นเองเราจะทำกันอย่างไรด้วยกันทุกคนพระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเราจึงจะพ้นโลกโลกกับวิถีลูกแกงโลกได้เราก็เลยมาพากันศึกษามานั่งเจริญเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนาเนื้อน้อมนำไปแก้ไขจิตใจของพวกเราแก้ไขจิตใจของพวกเราที่มีความทุกข์อยู่ทำไมจิตใจของพวกเราจึงทุกข์เพราะมันแบกหามโลกเอาไว้แบกหามโลกนี่มันหนักมันก็เลยเป็นภาระเห็นไหมก็ทำรูปใส่ปกสมุดก็ดีบางอย่างเขาเห็นคนคนหนึ่งไม่นุ่งผ้าแล้วก็แบกโลกอยู่เอาทับคอทับหลังมันไว้มันก็ทุกข์สิมันแบกหนักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะเอาเป็นของมันหมดเพราะมันเอามาหมดมันก็ต้องเป็นภาระมันแบกโลกเห็นพวกเราคิดอยากให้โลกนี้ได้สมหวังนี่แหละเพื่ออยากคนทุกคนได้สมหวังพวกเราอย่างเราไปแบกไปหามคนทั้งโลกเราก็ทุกข์สิ
ทุกข์จิตทุกข์ใจเหมือนบุคคลเนี่ยจะไปแบกใครแบกไปหลายคนเนี่ยยิ่งทุกข์หนัก

0: มันหนัก
1: เรียกว่าจิตใจของพวกเราแบกหามแบกหามโลกไว้โลกเลยทับหลังทับคออยู่ไปไหนก็ไปไม่ได้ติดอยู่ในห่วงของโลกแล้วก็ติดบ่วงแห่งมารเป็นธรรมดาถ้าหากเรารู้เราก็คงพ้นไปแล้วเราไม่รู้เราก็ยังไม่พ้นเราจึงได้มาเกิดอีกเมื่อมันมาเกิดอีกแล้วต้องศึกษาเราเรียนต่อศึกษาเรียนเพื่อให้รู้ให้รู้โลกต่อไปถ้าเราอยู่กับโลกเราต้องเรียนเราหลงก็หลงของที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่ของของอยู่เหนือโลกเราหลงอยู่อย่างนี้เราหลงอันใดเราก็แก้ไขอันนั้นเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานั้นไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นตรงนี้แหละถ้าเราทำอะไรทุกอย่างถ้าเราเมื่อเราพักแล้วเราก็ตัดออกไปเราอยู่เหมือนไม่มีได้ทำอะไรเหมือนเราอยู่ที่ใดเราออกไปแล้วก็เหมือนไม่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราตัดทิ้งไปเลยอย่างก็เรียกว่าเราวางได้เหตุฉะนั้นการละการปล่อยการวางนั้นเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นทำให้เขาเกิดทุกข์ก่อนเขาจึงจะวางได้ถ้าเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั้นมันเป็นทุกข์เราก็ไม่สามารถที่จะละปล่อยวางสิ่งนั้นได้จิตใจของพวกเราก็ยึดในสิ่งนั้นอยู่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระองค์ทรงตรัสสอนให้ศึกษาให้ทำความเข้าใจให้รู้สภาวธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานั้นเข้าใจในสิ่งนั้นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่ทำไมเราจึงไปหลงของเขาเขาอยู่ของเขาเองเหมือนกับต้นไม้ภูเขาก็ดีเพชรพลอยเงินทองสิ่งของอะไรอันนั้นแหละของเขาก็อยู่ของเขาเองแต่เราก็ไปหลงมันธรรมดาแต่เวลาเกิดอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าหลงที่ดินที่นอนหลงประเทศชาติบ้านเมืองต่างๆเขาหลงปักเกียรแดนยุ่งเหยิงกันแตกสามัคคีกันวุ่นวายอยู่แย่งไรนาเรื่องสวนกันแย่งที่สวนแย่งที่นาแย่งที่บ้านที่ทำมาหากินสารพัดมันแย่งกันอยู่อย่างนั้นแหละจะแจกแบ่งกันให้เหมาะสมก็ไม่เป็นธรรมดาที่เราจะไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้เราก็ศึกษาเพื่อรู้แล้วเราจะได้สบายใจโอ้สิ่งนี้เขาก็อยู่ของเขาเองทำไมเราจึงไปหลงสิ่งนี้ได้นี่ตรงนี้เป็นหน้าคิดของพวกเราจะคิดกันคิดให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็ติดอยู่ที่นี่เราแก้ไขไม่ออกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็อยู่ของเขามันกับภูเขานี่เราไปยึดกับภูเขานี่นะภูเขามันก็อยู่อย่างนั้นแต่ตนเองยังไม่เกิดนะถ้าอยู่ของเขาเองเหมือนพวกเราอยู่พื้นที่เดี๋ยวนี้แหละในวัดนึงเนี่ยวัดพื้นที่นี่เขาไม่รู้เขาตั้งอยู่ทั้งในร้อยในพันในหมื่นปีแล้วเราก็อยู่ถ้าเราไปยึดเป็นของเราจริงๆนี่ใครแตะต้องก็ไม่ได้ก็แปลว่าเราหลงถ้าเรามาอยู่เฉยๆเราศึกษารู้เรื่องการความเป็นมันมาของมันมันอยู่อย่างนี้ของมันเรามาอยู่กับมันทีหลังเราก็ศึกษาเวลาเราหนีไปมันก็อยู่ของมันเองพื้นโลกวันนี้แต่เราไปที่ไหนมันก็มีพื้นที่ดินมีโลกนี้แต่จะทำยังไงเราจึงจะเข้าใจดีไปประเทศใดเมืองใดที่ไหนแต่จึงจะไม่หลงแผ่นดินนี้เหตุฉะนั้นเราศึกษาแผ่นดินทางนอกเราไม่ได้ศึกษาแผ่นดินภายใน ข้ามากันมาศึกษารูปร่างกายของพวกเราอะไรนั้นเป็นธาตุดินอะไรนั้นเป็นธาตุน้ำอะไรเป็นธาตุไฟอะไรเป็นธาตุลมที่ผสมกันอยู่แบกหามกันอยู่ด้วยกันแล้วเขาอยู่กันอย่างไรร่างกายของพวกเราทุกคนเขาอยู่กันอย่างไรให้อยู่ตามธรรมชาติเขาอย่างไรบ้างเมื่อมันมีอย่างนี้มันเป็นตามธรรมชาติฉันจะเจ็บจะป่วยแล้วก็ห้ามมันไม่ฟังเจ็บน้นเจ็บนี้เป็นน้นเป็นนี้มันก็เป็นของมันเองเราบอกไม่ฟังเขารบกวนกายทั้งเราหวงแหนมันมากมายเลยทีเดียวแต่เมื่อมันเกิด
0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ยะลาแดน10โครงการ5ข้อเสนอชงครม.สัญจรแก้น้ำท่วมเมืองขยายทางวิ่งสนามบินเบตงพร้อมสร้างยะลาซิตี้ทาวเวอร์หอชมเมืองแลนด์มาร์คใหม่นายก้องสกุลจันทาราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยในการประชุมเตรียมการรองรับครม.สัญจรจังหวัดสงขลาซึ่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานโดยระบุว่าจังหวัดยะลามุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อดูแลประชาชนกว่า 5.5 แสนคนและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดยะลาได้นำเสนอ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีวงเงินงบประมาณรวม 338.145 ล้านบาทมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปรับปรุงระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬานอกจากนี้จังหวัดยะลายังได้เสนอ5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนวงเงินรวมกว่า 4,308 ล้านบาทเพื่อยกระดับศักยภาพจังหวัดสู่ระดับภูมิภาคและนานาชาติสำหรับ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีมีดังนี้1ปรับปรุงสนามกีฬาจารุพัฒนาเทศบาลนครยะลา2ขุดลอกบึงแบเมาะเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย3ปรับปรุงถนนสีโลรถตลาดเก่าระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร4ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบือเละ5ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองกาสังอำเภอบันนังสตา6ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาก่อสร้างคันกั้นน้ำระยะทาง 2.25 กิโลเมตร7คันกั้นน้ำคลองตาเซ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ8ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยผ่านน้ำเข้าสู่คูส่งน้ำธรรมชาติในตำบลลิดล9ขยายถนนพร้อมคูระบายน้ำและบ่อพักสายดารุสลามบ้านลิมุตท่าสาบสร้างโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านตำบลท่าสาบและ10ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในเมืองเทศบาลเมืองสเต็งนอกส่วน5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนมีดังนี้1โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตงขยายทางวิ่งเป็น 2,500 เมตรและขยายลานจอดรองรับเครื่องบินขนาด180ที่นั่ง2โครงการพัฒนาด่านพรมแดนเบตงปรับปรุงอาคารด่านขยายช่องทางจราจรและสร้างถนนยกระดับ4ช่องจราจร3โครงการก่อสร้างหอชมเมืองยะลายะลาซิตี้ทาวเวอร์หน้าเขาลูกช้างเขาหัวล้านเพื่อเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว4โครงการศูนย์กีฬาครบวงจร94ไร่เพื่อยกระดับสู่สนามมาตรฐานเอเชียแห่งแรกในภาคใต้และ5ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ภาษีจากภาคเอกชนโดยเสนอเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% สำหรับโรงงานใหม่ในพื้นที่และให้สิทธิ์หักค่าใช้จ่ายประกันภัยก่อการร้ายได้2เท่าเพื่อจูงใจนักลงทุน
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนจุกติด
10: นางเอกสวยจังเลยนะสวยราวกับนางฟ้าจุติลงมาเลย
11: สวยจริงๆด้วยพระเอกก็หล่อคนสวยกับคนหล่ออย่างเนี้ยถ้าบอกว่าเทวดาจุติลงมาก็เชื่อนะเนี่ย
12: โอ้อะไรอะจุติอะไรอะขายจุติไม่เห็นเข้าใจเลย
11: ก้าวแต้มเนี่ยนะไม่เห็นจะรู้อะไรเลย
10: อย่าไปว่าก้าวแต้มเลยเขาเป็นแมวเจ้าปัญหาก็รู้อยู่
12: ยอมรับจ้าแต่ว่าฉันอยากรู้นี่อธิบายให้ฟังหน่อยสิจ้า
10: คำว่าจุตินั้นเขาใช้กับเทวดานางฟ้าหมายถึงการเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่น
11: ฉันก็ชักงงเคยได้ยินว่าจุติหมายถึงเทวดานางฟ้าเกิดใช่ไหม
10: ไม่ใช่หรอกจ้าจุติมีความหมายคล้ายกับคำว่าตายมากกว่าคือตายจากการเป็นเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นมนุษย
9: ์จุติหมายถึงเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่น
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังภาคเอกชนหารือแนวทางการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่แทรมบายลานาทีกเน้นบริการประทับใจพร้อมต่อยอดถนนช้างคลานเป็นถนนคนเดินนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่และภาคเอกชนโดยบริษัทเดอะแกลเลอรี่พัฒนาจำกัดได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อเชียงใหม่แทรมบายลานาทีกซึ่งมีแนวคิดส่งเสริมระบบการเดินทางและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะเส้นทางรถสายมรดกโลกและวัดสำคัญต่างๆในพื้นที่เมืองเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้อย่างทั่วถึงพร้อมเน้นย้ำเรื่องคุณภาพการให้บริการทั้งด้านความสะดวกความปลอดภัยและการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนอกจากนี้ตัวแทนบริษัทเดอะแกลเลอรี่พัฒนาจำกัดยังได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ถนนช้างคลานให้เป็นถนนคนเดินเพื่อเพิ่มกิจกรรมและสีสันด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยให้บริษัทประสานหารือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนฝากรถป้าด้วยนะ
13: โอ้ยอยากทานอาหารร้านนี้จังเลยอ่ะแต่หน้าร้านอ่ะไม่มีที่จอดรถเลยอ่ะเฮ้ยตรงนั้นมีที่รับฝากรถพอดีเลยโชคดีจริงๆแล้ว
12: สวัสดีครับคุณลูกค้านี่บัตรจอดรถครับจอดฟรี15นาทีแรกนะครับที่เหลือชั่วโมงละ20ครับ
13: ขอบคุณค่ะฝากรถป้าด้วยนะจ๊ะ
12: อุ๊ยไม่ต้องห่วงครับเรามีรปภ.ดูแลอยู่ตลอดเลยครับ
13: เฮ้อพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนๆรถที่มันหายไปไหนอ่ะคุณรปภ.คะรถป้าที่ฝากเอาไว้อ่ะหายไปไหนคะ
12: ผมไม่ทราบครับผมก็เพิ่งมาเปลี่ยนผัดผมมาก็ไม่เห็นแล้วครับ
13: พูดอย่างนี้ก็คือจะไม่รับผิดชอบเหรอคะ
14: การรับฝากรถโดยคิดค่าฝากผู้รับฝากจะต้องระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินเหมือนวินยูชนทั่วไปดูแลทรัพย์สินของตนรวมทั้งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกรณีนี้ผู้รับฝากจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้ฝากค่ะ
12: ขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวจะรีบแจ้งบริษัทให้มาดูแลนะครับ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

สมองรับรู้ว่าเขาบ่หักแต่หัวใจยังบ่พร้อมที่สิยอมรับในสิ่งที่สมองรับรู้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาร่วมการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศณวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sports master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศและคัดเลือกตัวแทนจากจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่ทรงส่งเสริมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยใช้ e-sport เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทั้งด้านการคิดวิเคราะห์การวางแผนการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบและการเคารพกติกาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วม16แห่งนักกีฬาและทีมรวม25ทีมใน3เกมได้แก่ Arena of Valor หรือ ROV Free Fire และ EA Sport FC Online โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมจาก77จังหวัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครชิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านบาททั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์พัฒนาทักษะจากการแข่งขันและนำศักยภาพไปต่อยอดด้านการศึกษาและเส้นทางอาชีพในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนโฆษณา
10: ดูโฆษณานี่สิอาหารแมวอย่างเงี้ยน่ากินจังเลย
11: จริงด้วยแต่ฉันว่าเรากินปลาอร่อยกว่าอีกว่าแต่เมื่อกี้นี้ก้าวเต้มพูดว่าโฆษณาน่ะผิดนะรู้หรือเปล่า
10: ว้าผิดอีกแล้วเหรอ
11: ใช่คำนี้มักจะอ่านผิดกันนั่นสิคำนี้เขียนสระโอคอระคังสฤษีนอนเนนสระอาอ่านว่าโฆษณาไม่ใช่โฆษณาจำไว้นะก้าวแต้มแล้วก็อย่าพูดผิดอีกล่ะรู้แล้วก็ต้องพูดให้ถูกต้องตามหลักด้วยนะ
12: คำว่าโฆษณาหมายถึงเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชนเป่าร้องเป่าประกาศเช่นโฆษณาสินค้า
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เหรอ
1: จะไม่แค้นได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โจรก็รวยอ่ะสิ
1: มันโดนติดนะสิไอ้นี่จะใหญ่ตรงเนี้ย
0: ทำไมจะไปแค้นทำไม
1: นะโอ้โหเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวหามเดี๋ยวหามเดี๋ยวเบิ้ลตามไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อุ้ยก็ซื้อพอประมาณจะไปซื้อมาก
1: เล่นแล้วมันเพลินนะเรา
0: ไม่ใช่อย่างนี้แล้วพี่ไม่ใช่อย่างนี้แล้ว
1: ยังไงแล้วนะ
0: โอ้โหนี่มันเมียจากนะไม่ใช่ของสลากนะ
1: เอ้าเหรอก็เห็นมันจากหลักๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนะสิ
0: เรื่อง
1: แนวการ
0: ลองอย่างนี้

0: ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่ยักษ์โดนเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ย
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่าง
0: น
1: ี้

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วที่